0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศ

0: ที่ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะถึงสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงเนี่ยผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิวส์นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมรถามลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ 310,000 กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทุบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วก็สถานการณ์รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกและ แล้วก็ทางน้ำ

0: ที่เป็นของเอเชียนเกมส์เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนากาย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือแทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจีเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027404400
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
6: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณกฤตเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
0: ไม่แน่ใจคุณกฤตได้ยินแล้วนะคะ
7: ลืมเปิดไม
0: ค์กำลังจะทักเลยนะคะคุณกฤตเปิดไมค์หรือยังเอ่ยคุณกฤตเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือยังเอ่ยคะ
7: ผมกลับมาแล้วครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ตอนเช้า
1: ค่ะก็
7: ไปนอนโรงแรมเลยครับ
0: โอ้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมไหมคะคุณกฤต
7: ใช่ครับเข้าบ้านไปได้นอนโรงแรมไป2คืนแล้วก็ตอนดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งแล้วแต่ของรามคำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็คือแถวรามคำแหงก็เดินทางสบายใจนะครับครับผม
0: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแม้คุณกฤตนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
7: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาครับนะครับ3รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
0: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
7: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็ตอบครับ
0: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี้ล่ะค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
7: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการหนึ่งของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็ 100.5 เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สพต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเอาเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับก็งานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่า เมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลามจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงคราม8ทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของของอ่าวเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมาเนี่ยก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยลุกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่มศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบาทหลวงสองท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเต่านะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชีไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองจิงเต่าให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีแต่จริงๆแล้วว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องรอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างๆทั้งหลวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกลานประเทศจีนเนี่ยเยอะมากนะครับ8ประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยทำการแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็มาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสนธิสัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามสนธิสัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าสนธิสัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูป่ะก็
0: ไม่ยังไม่เคยดูเลยค่ะ
7: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่มันไม่อยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูสีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้น ทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับตัวเนี้ยเข้าไปร่วมกับ7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับแต่ทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าไม่สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อพยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกรุงปักกิ่งนะครับที่เทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโรงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่สองจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่ชิงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าเยอรมันแพ้ประเทศสงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวเนี่ยแหละครับเท่ากับที่ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่าเนี่ยแหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็โกมินตังกับทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเหมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเช็กนะของโกมินตังเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกรานนะครับเดี๋ยวอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับเพราะมันวุ่นวายไปหมดแล้วครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกุ๊กทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าแล้วเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
0: ัง
7: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
7: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับก็คือของเมืองชิงเต่าเนี่ยมาบรรยายนะอยู่2ท่าน2หน่วยงานด้วยกันก็เราก็ทำดินเนอร์ทอล์กกันนะครับก็สนุกสนานเพราะเขาก็มาบรรยายเรื่องการดึงเอานักลงทุนมาลงทุนในเมืองชิงเต่านะครับซึ่งมีการส่งเสริมเยอะมากนะครับก็ให้เบเนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับตกใจนะครับแทนที่เป็นประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด-19ไปแล้วเนี่ยทางมิสฉินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทาง รัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิงนะครับ

0: ที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากๆนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางทางประเทศจีนเขาก็มูซันคิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซานตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงจะเข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินเที่ยวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซานตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสินะ เพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชะนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าคนสำหรับคนที่ไม่ชอบกินฉุนกินที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศไทยไหมนะครับก็น่าสนใจแล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชคะ
0: ใช่คร
1: ับค่ะคุณกริชเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
0: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเดลทูสามท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนรอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเช้าวันนี้หลายคนก็คงจะเปิดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อที่จะไปกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายเวลาอีก2เดือนจะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ล่าสุดเรา2คนยังลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรมาเลยเนาะเขาเขียนข้างบนว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบวันที่1ตุลา
0: คือว่าใช้สิทธิ์มั้ยกดเข้าไปเนี่ยหมุนยังเวียนหัวอยู่เลยฮะยังหมุนไม่หยุดเลยนะครับมีเวลา15วันน
1: ะ
0: ในการไปกดรับสิทธิ์กันครับใจเย็นๆเพราะว่า 1,000 สุดท้ายนี้รัฐบาลให้เวลาใช้2เดือนนะครับไม่ต้องเร่งนะครับระบบตอนนี้คนเข้าเยอะนะฮะยังคงหมุนไม่หยุดเลยนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ยังคงครองหน้า1แล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหรือว่าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้ฝั่งตะวันตกของไทยเราน่าห่วงใหญ่ครับส่วนกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาณขณะนี้ก็คือน้ำระบายยังไม่หมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่นะฮะเคหะคลองจันนะครับร่มเกล้าตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้จะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแต่เริ่มต้นนะครับดูพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เร่งอพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ 4.60 เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราชดรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดไม่ให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งต้อระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตก ทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชรลุงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปราจีนน้ำล้อมโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8 โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งเข้าราชการเกียร์ว่างแก้วิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31จังหวัดดับ40รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังค์แจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายลึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไปที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนเขาเดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทม.เยียวยาตามท่วมจริงนายกถก บก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์บอก

0: พ่อแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเขียวว่างแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลย
1: นะฮะ
0: ในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวเคหะคลองจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง 4-50 เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลินิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระปังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติแจงเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเหน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
11: ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: ดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการณ์ในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3ถึง7ตุลาคมนี้นะครับสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3ถึง7ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลเผื่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสทนชเตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็บอกว่าภาพรวม 26-29 กันยายนมีกระเป๋ารวมทั้งหมดนะคะกว่า 10,000 ใบขณะที่การบินไทยสามารถคัดแยกจัดการได้ประมาณวันละ 2,000 ใบก็คาดว่าใช้เวลา 3-4 วันจะเคลียร์ทั้งหมดค่ะประสานกำลังเสริมจากทั้งกองทัพอากาศในการช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระในการคัดต่อขั้นตอนการคัดแยกส่วนการจะทำให้เสร็จภายใน1ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประการและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่สายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาโก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าถ่ายลำของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวง จะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอทอจัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นทาง

0: านสรทอดปมคาร์โก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้4เรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
1: 7:51 นาทีเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบใหม่อันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุลแนะทางออกนะครับสำหรับประเด็นนี้ควรยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ชี้ไปเลยนะครับว่าการเลือกสว.หลังจากนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นำมาซึ่งพาดหัวข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จรัญบอกว่าเส้นทางสุดท้ายครับที่ควรจะทำก็คือส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ต้องเลือกใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสังการในห้องน้ำวัดติงสมิทธ์เผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจะลันชี้ช่องหรือคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน เศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะอยู่ใน daily news ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ 11 ล้าน 250,000 รายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนคนเร่งอีก 4 แสนคนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยอดพุ่ง30ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.บอลรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคล่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
0: ส่วนเรื่องของเอเจนต์เกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทย์ค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทลู่เอเจนต์เกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเจนต์เกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพบิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตะกร้อสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาท

0: 290ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเราก็ กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมบ่าวตูใจวุฒิวัยพรามนะครับทำหน้าที่ตรงนี้ในการรายงานข่าวนะครับให้ผมพี่น้องท่านผู้ฟังทุกบ้านทางบ้านนะครับได้ติดตามกันนะครับก็ยังมีน้องนุ่มนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงครับเดี๋ยวเรายี่ต่อซ้ายนะครับไปนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ท่าน จะติดภารกิจติดธุระทุพังไรหรือเรา ตอนนี้ก็มาอยู่ในซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สวัสดีครับท่านนายกครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับประตูครับ
0: ครับวันนี้น้องนุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่ต่อซ้าย
1: ท่านนายกครับ
0: ครับครับผมก็วันนี้นายกจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีครับนายกครับ
1: ครับย่าจะนำเรียนว่าปัจจุบันนี้เราได้รับรางวัลสิทธิ์รางวัลนะครับ
0: โอ้จะเอาเรื่องรางวัลนะครับผมนะ
1: เราได้รับรางวัลสิทธิ์รางวัล

0: ีนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรผมเชื่อไว้เยอะที่สุดในบรรดาที่ได้รับรางวัลกันมาเพราะว่าผมท่ามที่ชุมพรเขาก็ได้7ได้8นะครับของเราตอนนี้ขึ้นมา10แล้ว
1: 10รางวัลนะครับจะหลายไปทีรางวัลเลยไหมครับท่านนายกครับ
0: เดี๋ยวผมเปิดอยู่พอดี Wi-Fi มันช้า
1: ได้รับเกียรติคุณจากกรมอนามัยเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินรับรองของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลนี้พันเพื่อบังกับนายกครับ
0: ครับการรางวัลล่างสุดรางวัลล่างสุดก็เป็นรางวัลนั้นแหละครับ
1: นี่คือรางวัลล่างสุดเลยใช่ครับ
0: ครับทีนี้พรุ่งนี้ก็จะมีรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลทางวัฒนธรรม
1: ครับ
0: องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดีได้รางวัลนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้10รางวัลได้10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่เทศบาลนะ
1: ก็ไม่ใช่ว่าได
0: ้10เทศบาล
1: ง่ายๆนะครับ
0: กับไม่ง่ายครับถูกรางวัลไม่ง่ายสตง.ต้องไม่ง่าย
1: ครับ
0: ผมปปช.ก็ไม่ง่ายนะครับ
1: ก็
0: ในการดำเนินการเรื่องสาธารณสุข
1: ครับ
0: EHA
1: ครับ
0: ประเมินสิ่งแวดล้อมสถานสุขก็ไม่ง่ายคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ LPA ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าตัวชีวัดของเราค่อนข้างรว
1: ม
0: นะครับรางวัลผมบอกจะหลายไปทีละรางวัล
1: เอาเลยครับเดินได้ทีละรางวัลเลยครับ
0: แต่ยังไม่ออครับเปิดแล้วมันยังไม่ออครับ
1: อ๋อผมหลายฮะไอ้ไม่กลับนะ
0: เอาเลยครับ
1: ก็รางวัลแรกนะครับได้รับเกียรติบัตรเกียรติคุณจากกรมอนามัยเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินรับรองชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รางวัลวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมนะรางวัลทองถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569โลกคนอวอร์ดนะครับระดับดีนะครับเกียรติบัตรพ้นการประเมินวินัยการเงินการคลังของอบต.ประจำปี2569ถึง70ระดับดีเด่นจากสตง.เกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานผู้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรางวัลเครือข่ายต้นแบบการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519ปปท.นะครับชื่อย่อโลรางวัลนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นนะครับ69นะครับกลมกลมส่งเสริมแล้วก็8นะครับโลรางวัลสุดยอดคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 2519เป็นปีที่3รางวัลนี้ได้3ปีซ้อนแล้วก็เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายรางวัลเกียรติบัตรรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในการรองรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างกับท่านนายกครับ10รางวัลครับที่ได้รับ
0: โอเค
1: ครับผม
0: ซึ่งเรื่องรางวัลก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเรื่องที่จะทำงานกันต่อไปก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้รวมกันนะครับบูรณาการรวมกัน
1: ครับ
0: จังหวัดอบจ.
1: ครับผม
0: หมออ้อ
1: ครับครับ
0: เทศบาล
1: ครับ
0: แล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์อวพช.พิพิธภัณฑ์นะครับอะไรแห่งชาติ
1: ครับผม
0: สถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
1: ครับ
0: รวมกันเพื่อที่จะทำเขาเรียกที่เราตั้งชื่อให้กันเป็น Discovery Center ก็คือศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะให้เด็กของเราได้ค้นคว้าเองศึกษาเองถ้าบอกทำไมถึงต้องให้เด็กค้นคว้าศึกษาเองเพราะว่าเรามีนโยบายเรื่องว่าเด็กย่าเรียนได้ก็ให้ได้เรียน
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาวิธีการของเราคือเปิดวิชาโน้นวิชานี่วิชาแล้วก็ให้เด็กไปเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าจะให้เด็กเก่งจริง
1: ครับ
0: ก็จะต้องให้เด็กศึกษาเอง
1: ครับ
0: หาความรู้เอง

0: สนใจไปในไรเป็นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถ5คนได้ก็ต้องกองสมุดก
1: ็
0: ต้องพิพิธภัณฑ์ต้องสู้เรียนรู
1: ้
0: นะครับอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่าทางผู้ว่าก็ให้ความสำคัญนายกอบจให้ความสำคัญก็เลยทำเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดประชุมรวมกันแล้วก็ทำเป็นโมยูต้อง
1: ค
0: งกันว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรจะทำกันอย่างไรใครมีหน้าที่อะไรโดยเฉพาะหมออตอนนี้เป็นมีหน้าที่ประสานนะครับ
1: ครับ
0: ถึงที่ทำพิพิธภัณฑ์ของเราก็น่าจะยุติธรรมทองถึงผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าห้องแต่ว่าส่งข้าวไปแล้วอ่ะฟ้าฟ้าไปแล้วอ่ะเนาะจะว่าเราจะเป็นบอทานิคอลการ์เด้นก็คือส่วนฝึกสายชาร์จเป็นที่ชมธรรมชาติแล้วก็ยังเพิ่มเติมด้วยพิพิธภัณฑ์
1: โอ้ทีวาทาทองก็คือทีเอกชนก็บริจา
0: ค
1: 80รายนะครับ
0: บริษัทไทยเกษตรบริจาคครับ
1: โอ้80รายตรงนั้น
0: เครือบ้านซูซูกิเขาบริจาคซึ่งชานิดนึงแต่ว่าการที่เราชาเนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มเติมแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมได
1: ้ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าพอได้ทีแล้วทำเลยมันก็ไม่มีไ
1: อ้ก็ต้องวางแผนให้ตะไลให้ดีนะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากันนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราก็คับเคลื่อนกันแล้วแล้วก็ทํา MOU ร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีทําเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นอันนี้เป็นแนวทางที่ให้เด็กเราได้มีโอกาสเรียนเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี
1: จะเกิดขึ้น
0: ถ้าญาติเรียนให้ตรงไหนเรียน
1: แล้วทีทาทองนี่จะเกิดขึ้นประมาณบาปีได้ได้กับนายกครับ
0: ก็
1: อีกสักนิดนึงนะ
0: ผู้ว่าถ้าจะใช้งบประมาณปีจะซ่องนะ
1: โอ้จะซ่อง
0: พร้อมกับอบจเนี่ยก็จะพยายามทำเป็นช่องๆไปก่อน
1: โอ้จะทำครับ
0: อาร์ตแกลเลอรี
1: ่
0: ศิลปะวัฒนธรรม
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร
1: ์
0: เคมีชีวะได้พวกนี้
1: ครับผม
0: เราก็สามารถทำได้เลย
1: โอ้ครับครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นไอหัวเทคโนโลยี
1: ครับ
0: ถึงมีอยู่ฮอกเทคโนโลยีที่เราสนใจเนี้ย
1: ครับผม
0: ก็สามารถที่จะช่วยกันทำ
1: อ
0: บจทำซ่องห้องผมทำซ่องห้องปีนึงก็ทำคนละซ่องห้อง
1: ช่วยกันครับ
0: พอซ่องปีได้งบจังหวัดมาช่วยอีซ่องห้องก็เป็นห้องว่าไปนะครับก็สามารถที่จะรองรับเด็กเรียนได้คือตั้งใจว่าสวัสดิ์ให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กสามารถที่จะไปเรียนรู้ในนั้นได้เลยมีห้องสำหรับเรียนรู้มีบริเวณสำหรับทดลองอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นคุณอนุปการนะครับที่เราได้ทีมาแล้วก็เป็นที่ที่ช่วยนะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้ปลูกพืชเมืองของเราสามารถที่จะทำห้องให้เด็กใดไปเรียนรู้ได้นะครับก็พยายามทำให้เร็วครับ
1: นี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นพุ่นทำให้ได้รับรางวัลอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ทำใหมีพ้นนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เทศบาลให้บริการนะครับนี่ก็คือเป็นความน่าภาคภูมิใจนะครับที่เราก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ต้องให้กำลังใจนะครับนะ
0: ต่อเช้าวะตุ
1: ๊ครับต่อเช้ามีได้ครับ
0: พรุ่งนี้เช้าจะมีรายการไลฟ์สดของเทศบาล
1: โอ้
0: 7โมงครึ่ง
1: เป็น
0: เพจเทศบาลเรื่องการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าถ้ามีภัยมาเราได้รับผิดชอบกันพื้นวางแผนกันพื้น
1: น้ำ
0: พ
1: ื้นก็คล้ายๆกับน้ำท่วมน้ำไร่พนีไร่พนีนะครับ
0: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ต่างๆครับ
0: ถ้าน้ำท่วมน้ำพื้นนะครับใครรับผิดชอบตรงไหน
1: ต่อชาวจะมีไลฟ์สดติดตามได้ทางช่องไหนกับนายกครับ
0: เทศบาลครับ
1: ของเทศบาลโดยตรงเลยนะครับนะก็ติดตามได้กับตรงนั้นนะครับเวลา 7:30 น.นะ
0: ครับ
1: ไปตั้งรักกันตรงชุดนี้ครับนายกครับ
0: พนี้ครับก็จะในห้องแบ่งงานกันในห้องประชุมแบ่งงานกันในห้อง

0: ือจริงๆเราทำอยู่ปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่ว่าไม่รู้ว่าเราทำไม่ได
1: ้
0: ไอ้ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้ที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่ว่าฟุกนะครับเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่เขาแบ่งงานวางแผนกันอย่างดี
1: ครับผม
0: นะครับต่างคนต่างก็ดูแลกันอย่างดีแต่ว่ามาวันนี้เราก็ย่าจะให้ชาวบ้านได้รับรู้ว
1: ่
0: าเอาละเรามีแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็น้ำท่วมนะครับป้องกันน้ำท่วมถ้าฝนตกมาตรงไหนแค่น้ำท่วมเราก็จะได้ลงไปดูได้
1: ครับ
0: เราแบ่งงานเป็นสำนักกองต่างๆถ้ามีปัญหาแล้วเราจะไปเจอกันตรงไหนมีใหญ่ไรเราก็ทำพื้นนะครับ
1: แต่ว่าปีนี้ในเขตเทศบาลเราไม่ได้มีข่าวคราวว่าน้ำข้างน้ำท่วมรอระบายแล้ว
0: เดือนหน้าครับ
1: เดือนหน้า
0: ครับเดือนหน้าครับ
1: เดือนพฤศจิกายน
0: เดือนหน้าครับเดือนพฤศจิกายนว่าเดือนหน้าเพราะว่าของเราคือน้ำที่มีอยู่มันไม่ตกแค่อื่น
1: โอ้
0: มันตกแก่เราแล้วมาตกแก่เรากับตาลอย
1: คือเมื่อแต่คืนเนี่ยบ่าวตู้ไปในงานประชุมของสโมสรไลออนเมืองคนดีนะครับนะก็มีคุณพีสมโชแกเป็นนายกอยู่ตอนนี้คือก็มีแกล้งกันแล้วนะครับว่างานชักพรามีอยู่ปีนึงนะครับนายกมีอยู่ปีนึงฝนตกทุกวันมันเพลาดมาแล้วพลาดมาแล้วนานแล้วแหละม
0: ี
1: อยู่ปีฝนตกทุกวันเพราะว่าจบงานฝนเลงถึงปีนี้ถ้าผ่านเรือ10ไอ้9วัน9คืนนี่ยายฝนตก
0: โอ้ยทำไม่ได้
1: ใช่ครับทำไม่ได้
0: ที่ทำได้ก็คือย้ายน้ำท่วม
1: ครับครับผม
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้ามไม่ให้ฝนตกได้
1: อืม
0: กระเป๋าตู้ก็ไม่ต้องเป็นผู้ซื้อข้าวหรอกคร
1: ับ
0: เป
1: ็
0: นคงเบง
1: ก็คงทำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็ภาวนาว่าย้ายมันตกช่วงดังกล่าวนะครับเพราะว่างานชักพราเขาเราปีนี้เนี่ยได้ข้อมูลนายกับว่าเรือพนมพระต่างบกเนี่ยร้อยแปดลำ
0: ครับเละถ้วย
1: ร้อยแปดลำถึงแล้วในร้อยแปดลำนี้มีอยู่เพียงสามลำนะว่านายกครับที่ไม่เข้าประกวดได้เลยน้องนั้นบอกว่าร้อยห้าลำเนี่ยเข้าประกวดนายกคิดดูนะว่าร้อยห้าลำนี่ประกวดทางร้อยห้าลำเนี่ยขบวนเราปีนี้จะปันพื้นอยู่นะครับ
0: ประเด็นคือพอเข้าประกวดแล้วมันก็ได้เงินรางวัลข้าววัดมันเป็นเกียรติยศของชาวบ้าน
1: ครับผม
0: กับกาอุกาสิเขาจะไม่เข้าประกวดน้อยซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ครับดีครับดีครับ
0: เสียงขึ้นเสียงขึ้น
1: ครับกว่าแต่ละขบวนก็ต้องโชว์กันเต็มพลังเลยตัวต้องเต
0: ็
1: มที่อยู่แล้วนะครับเสียงขึ้นก็เสียงขึ้นครับนะเราก็ต้อง
0: กันกะปีนี่วัด
1: ครับวันเดียวนะครับผม
0: รถติดกันมั่งโชว์ถึงพาวโชว์พาวของชาวสุราษฎร
1: ์
0: คือทุกปีที่ผ่านมาก็โตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ว่าอบจ.เทศบาลและหน่วยงานราชการอื่นๆทั้งหมด
1: ครับ
0: ของจังหวัด
1: ใน
0: ผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดี
1: ครับผมในปีนี้ทางพื้นที่หน้าเรือนจำนี่จัดเตรียมไว้เพื่อมั่งครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดเต็ม
0: อ๋อตอนนี้เตรียมสำหรับงานพิธีพระบรมศพของพระพันปีล่วงครับ
1: ครับผม
0: เปลี่ยนได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ถูกครับเปลี่ยน
1: ไม่เป็นไรครับนายกครับก็จะเป็นพื้นที
0: ่ตอนนี้เตรียมงานอยู่นะครับ
1: โอ้ครับ
0: เทศบาลเป็นเจ้าภาพลักษณ์ในการจัดพื้นที
1: ่
0: เพราะว่างานยากที่สุดก็คืองานจัดพื้นที่แหละ
1: ครับผม
0: แค่เลือก
1: จ
0: ั
1: ดสถานที่นะครับตรงนั้น
0: แค่เลือกเขาก็มาแทงต้นกล้วย
1: โอ้
0: ทะลุหมายกันให้กันกระวานกันไปแต่ว่าของเทศบาลจะค่อนข้างนักเพราะว่างานโครงสร้างพื้นฐานได้ฉายของเทศบาลไปปีนี้จะสร้างงามสวยงามครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าของเก่าเราไม่มีทีเราก็ไปจัดที่วัดหลังไม
1: ้
0: ถ้าเครดิตประจังไม่ฮิตแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเรือนจำโยธาเราสร้างเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปจ่ายที่วัดหลังไม้เหมือนเดิม
1: ครับผมครับครับผมนะครับก็ได้สาระสำคัญในหลายเรื่องในหลากหลายประเด็นนะครับจริงแล้วก็พอดีกันนึกขึ้นมาได้

0: เห็นข่าวในของอปจว่าเรือตั้ง108ลําแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าใน108ลํานี้มีเพียง3ลําเท่านั้นที่ว่าไม่ปรากฏได้เลยนะครับก็เลยนึกถึงว่าครับ
1: ครับอาจจะเห็นว่าคนอื่นปรากฏมาแล้ว
0: คงจะไม่พร้อมหลายอย่างกับเรื่องของการปรากฏในหลายอย่าง
1: เรื่องอาจจะช่วยมาแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องปรากฏแล้วอ
0: าจารย์3ลํานั้นเคยได้รางวัลมาแล้วก็ได้ครับก็เลยไม่ปรากฏ
1: คร
0: ับผมครับก็
1: โอเค
0: มีเรื่องให้ต่อครับนายกครับดีน้องเนื้อจากรางวัลที่เทศบาลเราได้รับแล้วท่านนายกมีจะ
1: จะก็ไม่น่ามีไรอีกแล้วครับก็คือว่าเราอยู่ในเทศบาลกันโดยเรื่องบริบทความร่วมมือของประชาชนที่ดี
0: ครับผมครับ
1: มีความสุขกันน้ำไม่ท่วมช่วงนี
0: ้ครับ
1: ใบใจย่างเดียวคือน้ำไม่ท่วมไงล่ะ
0: ครับก็ยังไม่ได้ข่าวไรทีนะครับปีนี้ของสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมน้ำไรแล้วเรื่องอื่นๆที่เขาพูดถึงกันมากๆนายกจะมีอะไรแรงไหมครับ
1: เรื่องแรงครับเรื่องแ
0: รงเรื่องการแต่งตั้งรองนายกสามฐานแล้วก็ที่ปรึกษาอะไรพวกนี้ครับท่านนายกครับ
1: อ๋อก็จริงๆการเมืองพวกมองว่ามันเป็นเรื่องอาสาสมัคร
0: ครับผม
1: มาทำอะไรกันเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ยเป็นเกียรติยศ
0: ครับ
1: นะครับทีนี้เพราะว่าทำไปก็มีเงินเขาอยากอาจจะเหนื่อยนั่นแหละครับ
0: ผมครับ
1: ก็เลยมาข้อให้ผมปรับ
0: ผ
1: มก็เลยปรับให้แล้วก็ให้คนอื่นมาช่วย
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้เขาจัดกันทางเพจทีมงานก็มีพร้อมอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ก็ปรับกันไปก็วันที่28ร่างรองนายกเขาก็มาข้อไว้ผมปรับผมก็เลยปรับให
0: ้ครับผม
1: ก็ไม่มีทางอื่นเพราะว่าเราทำงานส่วนร่วมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใจทำก็แล้วแต่นะครับ
0: ครับผม
1: ก็ผมไม่ได้ตัดสินใจเองผมแรงกว่าพันนีเรื่องเงินการปรับนะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยมองว่าการเมืองเป็นงานอาสาสมัคร
0: ครับผม
1: เป็นงานอาสานะครับมาช่วยกันทำปกขี้คานครับมาเข้าบอสขอยัดก็ว่ากัน
0: เนื่อยก็ผักก็ว่ากัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับพุ่ม
1: ถึงตีพานมากก็พูดงานก็ดีครับ
0: ครับ
1: ทุกคนก็ทำได้ดีได้รางวัลกันมาเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: นะครับเข้าใจว่าต่อคำถามประตูตีทุ่งใช่
0: แม้มีคนควักมาทีนึงก็ด้วยความเคารพท่านนายกนะครับผมก็เลยถึงทีนี้คนที่ตั้งไม่ตั้งแต่งตั้งมาไม่เนี่ยท่านนายกได้มอบไม่ได้ทำงานเป็นพื้นมังกับผม
1: ก็เดี๋ยวเขาก็ต้องลงกันเองเหลืออะไรว่าใครจะทำอะไรนะครับ
0: ครับ
1: คือทุกคนที่มาทำไปแล้วก็มีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นนายกได้ทุกคนครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็คนที่มาทำไม่ก็มีศักยภาพเป็นนายกได้ทุกคนซึ่งประตูต้องเข้าใจว่าเราเทศบาลมีคนเรียนรู้งานเยอะๆเข้าใจงานเยอะ
0: ๆครับ
1: ไปแล้ว5เข้ามา5เป็น10คนรู้งาน10คน
0: ครับ
1: ซึ่งมีต่อไปมีนายกพร้อมคนที่พร้อมจะเป็นนายก10คนซึ่งว่าเป็นความคือการของบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครยากเป็นไร
0: ครับผม
1: นะครับก็ผมก็มองว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเอ้า
0: ครับ
1: ว่ากัน
0: ครับ
1: นะครับคนนี้ไม่ยากทำก็ว่าไปแล้วก็คนที่มาทำมั่ง
0: ครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับปกติธรรมดาของระบบประชาธิปไตยครับ
1: ผมมองว่าแบบนี้ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังมันทำให้เกิดที่และมันที่รบกันนั้น
0: โอ้ครับ
1: นี่คือการเมือง
0: ครับ
1: โครงสร้างเขาทำไว้ให้รบกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับกระเป๋าตู้ลองดูครับพอเริ่มต้นกันเรือแปลว่าแบ่งฝ่าย
0: ครับ
1: แต่ว่าพอลงมาแล้วมันก็ต้องทำงานบริการทุกคน
0: ทำไปแบ่งไม่ได้ว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ไม่ได้นะครับ
1: ใช่โครงสร้างเขาทำไว้ให้แย่แต่แย่กันนั่นแหละเพราะว่ายุ่งกันไปยุ่งกันมาไม่ทุ่ยใจกับรบกันมันไม่เหมือนข้าราชการข้าราชการเขายุ่งกันเป็นระเบียบระบบ
0: ก็มีสายบังคับบัญชาชัดเจน
1: ถู
0: กครับถ้าใครไม่ทำตามที่สั่งก็คือว่า157ได้ก็ว่ากันไป
1: ไปได้ประมาณครับ
0: ผิดวินัยได้ก็ว่ากันไปนะคร
1: ับ ได้คือเรา

0: ไม่ว้ากันเรื่องการเมือง
1: อืม
0: ใครพอใจก็ว้าปันพื้นก็เลือเอาเพราะเป็นงานหาซ่า
1: ครับใช
0: ่ซึ่งว่าอาจจะมีเงินเดือนแหละแต่ว่า
1: เงินเดือน
0: ทุกคนผมเชื่อว่าทำงานเกินเงินเดือนเพ
1: ่อืมครับผม
0: นะครับทุกคนทำงานเกินเงินเดือนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าไอ้ได้อยู่คือที่น่าจะเป็นห่วงก็คือบ้านเมือง
1: ใช่
0: เราจะเดินกันต่อไปอย่างไรจะทำ
1: อันนี้ก็สำคัญนะครับ
0: วางแผนครับวางแผนให้รู้ล้านมีอนาคตอย่างไร
1: ครับ
0: วันนี้เด็กเวียดนามรู้เรื่องเซมิคอนดักเตอร
1: ์ครับ
0: ไปเรียนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันปี2000 2,000 กว่าคนถ้าว่าเด็กใครมีไหมไม่มีก็เลยทำให้เราจนอยู่วันนี้ครับ
1: อืม
0: เพราะว่าค่าแรงเราทุก
1: ครับ
0: เราอยู่ในธุรกิจไอ้สักเซส
1: ครับผม
0: นะครับไม่ขาดทุนก็บุญแล้วแต่ว่าเมื่อคำนวณแล้วขาดทุนทุกปี
1: ครับ
0: ที่ได้มาพอได้ชดเชยกันด้วยทุนแผ่นดิน
1: ครับ
0: รู้เรียนลูกเงาะแล้วก็ได้กินวัตถุนแผ่นดินเรามีเยอะแต่ว่าถ้าหมอลงแรงไปแล้วมันคือค่าทุนครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราต้องห้างานที่มันมีกำไรเราก็ต้องปรับให้เด็กของเราได้มีโอกาสนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานรู้ล้านต
1: ุ
0: ลาคิด
1: ครับ
0: ก็มาที่เทศบาลกัน20คนผมคณะกับค่ายผมก็ยังต้องไปแรงง่ายเพราะเห็นความสำคัญของอนาคต
1: ครับ
0: ของประเทศชาติเด็กน้อยลงเรื่อยเด็กที่มีศักยภาพก็สมควรที่จะให้เข้าได้เข้าใจให้มีความรู
1: ้ครับผม
0: ซึ่งแม้ว่าจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆแต่เราความหมายก็คือเราก็รู้ก็ไม่มาหรอกเพราะความรู้มันยังไม่เยอะ
1: ครับ
0: เราก็พยายามได้ถอดให
1: ้คร
0: ับก็เป็นเรื่องที่เราทำได้ในวัย65ครับ
1: กราบผมก็พยายามจะดูว่ามีคำถามที่ฝากมาในโซเชียลสักเท่าใดนะครับเดี๋ยวประตูขออนุญาตเพื่อว่ามีท่านผู้ฟัง
0: เอาเลยครับถามเลย
1: ก็มีคำถามที่จะเข้ามานะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็น่าจะถามครบถ้วนกระบวนการแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมท่านนายกมีอะไรจะเพิ่มเติมต่อไหมครับท่านนายกครับ
0: ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมระแวดระวังเรื่องน้ำท่วมครับว่าตอนนี้เราแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สำคัญคือการทำท่อระบายน้ำจะ
1: ม
0: าลงไปเสียบซ้ำเยวานิด้าถนนโผว่ายจะทำให้แก้ปัญหาน้ำตรงซ้ำเยไทยสมุทร
1: โอ้ครับผม
0: อันนั้นอันนึงซึ่งจะเปิดฝ้าท่อไอ้ที่เราลัดย่างวายฝ้าท่อก็จะทุบปิดน
1: ้
0: ำก็จะไม่ได้ลงเราจะเปิดฝ้าท่อตอนนี้ที่ผู้รับมอบใจสร้างอุปกรณ์มาแล้วก็จะเปิดก่อนบางส่วนโดยเฉพาะเริ่มที่หน้าสลัดบ้างอันนี้คือข้องฟ้านะครับเพื่อว่าให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะครับ
1: เพรา
0: ะว่าอีประมาณเดือนหนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: เราจะถึงกระทบม้า
1: ครับ
0: ตอนนี้อาจจะยังนะครับแต่ว่าอย่าวายวางใจ
1: ครับครับก็วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ถึงครับท่านรองที่ได้รับการแต่งตั้งนี่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันไหนครับนายกครับ
0: น่าจะเป็นวันนี้นึงนะครับเพราะว่าสิ้นปีงบประมาณพอดีก็ได้มาเริ่มทำงานกันไหม
1: ครับ
0: ก็น่าจะช่วยกันทำงานเต็มที่นะครับ
1: ครับแต่ละท่าน
0: คิดว่าทั้งหมดนะครับเพื่อบ้านเมืองของเรา
1: ครับผม
0: นะครับโอเคขอบค
1: ุณมากครับท่านนายกครับ
0: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีคร
1: ับนั่งคุยครับ นายกประเสริฐบุญประสบนะครับผมวันนี้ก็เปิดใจนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับในการทำงานก็เป็นที่ต้องเข้าใจนะครับนะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงานทางการเมืองนะครับผมนะอย่างครม.ก็ยังมีการปรับนะครับ ยังมีข้าวจะปลดนะผู้ว่า

0: กทมอยู่เลยนะครับนะตกลงไม่รู้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยเราจะโทษใครดีระหว่างผู้ว่ากทมกับนายกรัฐมนตรีนะครับผม เอาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะครับเรามาช่วงที่สองเดี๋ยวประตูก็จะมีอะไรหลายเรื่องนะครับนะมารายงานให้ได้ทราบกันนะครับผมน้องนุ่มพักกันสักครู่เดียวครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: กันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 889
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะลมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24 ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ครับก่อนที่จะไปเปิดไส้นะครับบ่าวตู้ขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโทรได้เข้ามานะครับเผื่อจะควักข้าวประชาสัมพันธ์ไปยังจัดเครือข่ายนะครับนะเครือข่ายนะครับแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับวันเที่ยงนะวันเที่ยงเนี้ย ถ้าใคร มียังมีลงเรือจากอะไรนะเลี้ยงกระเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากจะฝากร้านลำพูซ่งนะครับนะประวัตินี้เขามี

พื้นที่จัดเลี้ยงจัดไร่ได้รองรับคนได้หลายคนได้มาเป็นร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไทยแต่ว่าหน่วยงานนี้ว่ายังไม่ได้เลี้ยงเกษียณได้ทีนะเนี่ยอยากจะควักลำพูช่องอะไรกันนะครับเพราะว่าทีร้านเนี่ยคุณพีดำรงเขาบอกว่าได้รับรางวัลมิชลินมาตั้งสามครั้งเงินสามสมัยได้เนี่ยนะครับนะก็ถือว่าคุณภาพความสะอาดนะรสชาติได้ต่างๆทุกปากทุกคอผู้บริโภคนะลำพูซ่องไปทางปากน้ำนะครับนะพอถึงปากแยกปากน้ำแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็พอเห็นป้ายลำพูจุ้ยโตทำทำนะเต้าทำนะนี่ก็เป็นในเรื่องงงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบ้านเรานะครับนะในบ้านเราแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเป็นจุดนัดพบนะครับหรือว่าจะแวะนะอเมซอนเนี่ยปีอาจารย์ชำนี้นะอาจารย์ชำนี้นะครับนะนี่แหละแกก็ FC รายการเราก็ส่งมาอยู่เหนื่อยและติดตามรายการอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้บริหารคนรุ่นใหม่นะอเมซอนนะสัมภาวทองเป็นจุดนัดพบที่นะหน้าใบนังนะครับที่จอดรถนี่ก็สะดวกรอรับนักเรียนตรงนั้นก็คลองพี่น้องนะอย่าไปแออัดจะหน้าโรงเรียนนะพอได้เวลากระโทนนัดแล้วก็ปึ๊ดมึงก็ไปรับแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ได้นั่งกินกาแฟกินเบเกอรี่ได้กันร่อยๆนะครับนะเอานี่ก็ควักยำกันตรงนี้นะครับเรามาเริ่มที่ผู้การจำนวนขอบคุณกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับปั๊มดีมีคุณภาพนะครับนะก็ต้องนึกถึงที่นี่แหละนะครับบริษัทพัฒนาพันปั๊มยำเบอร์โทรให้ทีนึงนะครับเบอร์โทร0923709393นะครับโทรกันไปได้เลยนะครับอย่าพลาดอย่าช้านะครับวางให้ปั๊มราคาดีกันนะครับแล้วก็นานกันนะราคาดีอย่างเงี้ยมายาวนานในระยะเวลาที่เป็น 2-3 เดือนแล้วนะครับผมก็ดีใจกันนะครับผมกับพี่น้องชาวสวนปาล์มนะครับแล้วก็มากันที่ตรงนี้เลยนะครับร้านตูเดคาเฟ่ครับเลยสี่แยกบางใบไม้นะสี่แยกบางใบไม้ตรงนั้นชาวบ้านไต้หวันก็เรียกแยกบางไส้นะเพราะว่าข้ามผลเลยแยกไปที่ตรงนั้นก็เป็นเขตบางไส้แล้วนะครับผมก็แวะกันไปได้นะครับที่ตูเดคาเฟ่นะครับผมร้อยและทีนี้เบเกอรี่มีเมนูร่อยๆไม่ๆมาเรื่อยๆนะครับให้ท่านได้ลองได้ชิมเพราะว่าเชฟตูเราเนี่ยแกชังคิดชังปรุงแต่งนะครับให้เราได้กินเมนูร่อยๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับนะผลิตวันต่อวันนะต้องย้ำกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรายังมีอะไรมีแอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับนะแอร์พอร์ตรีสอร์ททางอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะแวะกันไปได้เลยนะครับผมตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ห้างไปทองกองไปซ่านนะครับในห้างวัฒนาพงมานาวุฒินะครับผมขอบคุณไปย่างตรงกับพี่เบานะผู้ย่อยใจดีนะครับที่นำนุนรายการเรามาตลอดมิสูสุราษฎร์นะครับเจ้าแรงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะครับฟักยำกันนะครับว่ามิสูสุราษฎร์เราไปเปิดบูธในงานออโต้โชว์เคสที่เซ็นทันนะครับเซ็นทันมีรถนะครับไปโชว์ไปได้อยู่นะครับหลายคันไปสอบถามเจ้าหน้าที่น้องๆไฟค่ายกันได้นะครับว่าปั่นพื้มังนะครับอยากจะได้รุ่นไหนก็แวะกันไปนะครับที่บูธมิตซูนะครับที่ในงานออโต้โชว์เคสนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทันสุราษฎร์นะครับเอ้าจะมีได้แล้วมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับบัตรนี้แหละนะครับสำคัญนะครับบัตรตู้ได้สื่อโคกจะให้คนก็บัตรนี้แหละนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับบูธของบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยก็อยู่ที่เคาน์เตอร์อยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3ตรงข้ามกับร้านชาวดอยของมัวนาพีรพลนะครับนะเป็นร้านคงแค่เรียบร้อยเห็นแค่มาทุกวันพร้อมกับทีมงานสภานะครับนะตรงนั้นเป็นสภาย่อยนะครับกองบาตูก็เป็นสภาเล็กก็มีบก.สันทัดนะครับบุตรปัดปัดจากสื่อทูเกเตอร์มีเดียนะเอาแล้วก็มีได้แล้วอย่าลืมเดี๋ยวตรงนุกก้นนะครับพลัดพลัดไปสักอันนึงในเนื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟักงานสีดำกันสักงานนึงนะครับโดยผู้ใหญ่ดำเขาฟักข้าวมานะครับโดยดงเบาแกนะครับพีระพงนะครับพีระพงทองแก้มแก้วหรือโกลากานะครับนะอายุ73ปีได้ถึงแก่กรรมนะครับ
ชื่อท่านนั้น

0: ปมกลางปมตำรวจตุงเตาตลาดตุงเตานะครับแล้วก็จะทำการฌาปนกิจในวันที่4ตุลาคมนะครับที่วัดวิเวการามนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับผมนี่ก็ขอแสดงความเสียใจครับคุณพี่ผู้ใหญ่ดำกันนะครับผมนะก็น่าจะไม่แล้วแหละนะครับสำหรับในส่วนของที่จะต้องเร่งต้องกล่าวกันตรงนี้นะครับนะเราก็ขอบคุณนะนี่แต่ต้องย้ำก็พี่ดำรงนะครับอาจารย์จำนี้นะพี่ดำรงก็เนี่ยเราผู้ทรงนะครับโอ้นี่ไปอย่าไปกินไปไรกันแล้วเรียบโทรเลยตอนนี้นะโทรแล้วนี่เราต้องมีเบอร์โทรอยู่นะเบอร์โทรอะไร077-285-1113นะโทรไปนะโทรไปจองโต๊ะจองไรจองห้องได้กันก่อนนะครับนะก็เปิดไส้นะครับ077-40445นะครับผมโทรกันมาได้นะครับถ้ายังไม่โทรประตูก็จะเร่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็เรื่องแรกนะครับนะที่ดอนซักตอนนี้วันเนี้ยบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะพี่น้องนะพี่น้องชาวดอนซักนะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาการจนาดิษฐ์นะครับแจ้งมาว่าจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะครับนะวันนี้นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกกันนะครับวันนี้นะครับสมาพันธ์องค์กรจีนในสุราษฎร์ธานีนะครับ16องค์กรเนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันชาติจีนกันนะครับที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับมีโจมีระบบแสงเสียงที่ทันสมัยนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านกงสุลจีนกันครับเอาไปสายกันเลยนะครับสายแรกที่เข้ามานะครับผมสวัสดีครับ
1: ประตู
0: ครับ
1: นี่แกผมแรกเนี่ยผมเห็นบอกมันแปล
0: ครับ
1: แปลสีชุดน้ำท่วมปีนี้คือนายกอนุทินนี่แกเอาข้าวน้ำไปแจกชาวบ้านนั่นแหละแต่บังเอิญมันหมดมันไม่พอกับคนพอไม่พอกับคนมีคนยิ่งคนช่วงอายุแล้วแหละแกลุยน้ำมาแกบอกว่าเป็นช่วงบงโอ้มาจากไอ้ไรก็ไม่รู้ผมเดี๋ยวไม่ช่วยในกรุงเทพมันขอมาซึ่งแกถ้ามาหรือก็นายกท่านมาจันทีเหมาข้าวเอาน้ำเนี่ยแกว่าข้าวน้ำก็ต้องการแต่ว่าแกสิ่งสำคัญคือตีนแกหนาวแล้วเขาเรียกว่าหนาวแล้วน้ำมันกัดกับซึ่งแกไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์นายกแกก็เห็นรู้เลยแกชักใบพันง่ายพอชักใบพันง่ายหรืออาจพอปั๊บออกข้าวด่าเลยหนักการเมืองคนยิ่งหันตางมือแข็งมือนอมมาแจนมันเป็นตางสะอาดนายเป็นควังเล่ระบาตูการเมืองคนนี้มันสมควรพูดง่ายเลยตอนนี้ประชาชนกำลังเขาเรียกว่ากำลังตีตายกันนั้นไม่ต้องพูดว่าสะอาดไม่สะอาดเอาชีวิตรอดไปก่อนแกมาพูดที่นี่ผมชาวบ้านก็นั่งคิดกันว่าแสดงว่าคนคนนี้ไม่อยากให้นายกเขาช่วยชาวบ้านถ้าอยากให้ช่วยชาวบ้านใครเขามาพูดเราขึ้นมึงเอามาแจ้ตื่นสะอาดไหมมันทำขวัญไม้ระบาดตู
0: ม
1: ตอนนี้มันขับท่านถึงผมนึกนะในใจนะผมว่านี่ชาวบ้านนะผมไม่ได้ดูกฎหมายไรมือถือก็ไม่ใช่เล่นเป็นด
0: ู
1: ข้อตัวอย่างเดียวถึงผมอยากตีท่านกันเมืองคนนี้ว่าตนเองเล่นการเมืองมากี่วันกี่ปีแล้วกรุงเทพนั้นมันเป็นท่านเสี่ยงของตนจริงๆแล้วแล้วถึงอีกอย่างนึงกับไอ้ตอนแขกชาวบ้านเขาไหวใจผักของฐานนั้นเขาให้เป็นรัฐบาลมาช่องครั้งแล้วใช่แขกคุณทำไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะเผื่อเป็นรัฐบาลเส้นปลั้มแต่ดีด้าดีขอนนี่การเมืองแบบนี้มันพันปลื้
0: ม
1: กันแน่นี่ชาวบ้านก็หง
0: ม
1: ัดมันทำควรด่าไม่เขาช่วยชาวบ้านผมว่ามันไม่โทษตองกันหนักการเมืองคนนี้ผมเลยแล้วถ้าไม่น่าเหลือกันหลาวจะนุกกันแล้วถ้าเขาเป็นรัฐบาลไปผักนี่ผมว่าถ้าเป็นรัฐบาลชาวบ้านเรามันไม่รู้ที่อยู่พันปลื้มตัวผมนึกไม่ออกเลยครับวันนี้ครับ
0: ครับลุงทวีนะครับผมก็นะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับนักการเมืองบ้านเรานะครับก็ต้องมีหน้าที่คานทุกเรื่องนะครับไอ้เรื่องที่เห็นแล้วมันคัดฟู้คัดตาก็ต้อง

ขับเคลื่อนโดยการด่าไปคนอย่าว่าแต่นักการเมืองสภากาแฟก็ด่ากันไปลงกงเก่งกันหมดแหละตอนนี้นะครับก็ด่าแต่นายกอนุทินและนะครับไม่มีใครเร่งก็มีพยายามมีชื่อบางช่องบางอะไรก็พยายามเจ้าข้ามาเปรียบเทียบระหว่างนายกอนุทินครับผู้ว่าชัดชาตินะครับพอผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ก็ชาวบ้านเงียบเงียบพอนายกอนุทินไปหรือทำอะไรสักอย่างด่ากันเป็นไม่เอ้ย นายดูจริงนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของก็เนี่ยเขาว่าบางคนนายกก็มีไว้ให้ด่านะครับมีไว้ให้ด่านะครับหลายๆคนนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เรียกว่าพยายามจะประเด็จศึกอนุทินก่อนสิ้นกันยายนนี้นะครับตอนนี้เราก็สิ้นไปแล้วก็ยังยู่อยู่นะยังยู่อยู่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่ารหัส QR โค้ดนะครับในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะเรื่องบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับไม่คือก็คือว่าไม่มันก็เป็นความลับนะครับมันก็ยังเป็นความลับแต่ก็ยังมีการกระแนะกระแหนว่าทีลั่งก็อย่าทำได้ปะเนี่ยนะกกต.ก็อย่าทำกกต.เขาอะไรที่เขาติ้งมาแล้วก็อย่าทำก็ทุกเลวนะครับก็อย่าทำนะทำเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวฟงให้รัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญเสียเวลาเปล่าๆนะครับนะนะครับผมนะศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติเชียงทางมาก8ต่อ1นะก็วินิจฉัยว่าการใช้รหัสบัตร QR โค้ดเนี่ยในบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาขัดต่อความเห็นชอบนะครับผมก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องผู้ร่วมเรียนแล้วก็ประชาชนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับตุลาการเชียงทางมาก็เนี่ยหลายฐานก็ไม่ห้าวิ่งนะครับว่าเคยนะครับนะตรงเนี้ยนะครับผมก็เป็นว่าเรื่องอันนี้ก็จบนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องด่าตามลังกันแล้วนะครับนะเรื่องฝนตกขี้มูเลยนะฝนตกน้ำท่วมรถระบายในกทมอะไรพวกนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาโทษบทเรียนกันนะโทษบทเรียนนะครับว่านายกหรือผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นคนละแนวคิดนะครับนะกับรายได้ฐานก็เรียบร้อยนะคิดที่จะเพื่อตานายกลุงก็ต้องด่านายกก็เลยต้องอะไรคนก็บอกนายกมีไว้ให้ด่านะครับนายกอนุทินว่าด่าได้ก็ด่าไปอะไรก็ประนีแหละนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องของการไปว่าน้ำท่วมก็กลายเป็นเรื่องการเมืองไปในตัวนะครับผมเป็นในตัวท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะท่านก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับนะไอทีมงานนะครับลงพื้นที่นะครับทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับนะเดือนตุลาต้นเดือนเห็นว่ามีคำเตือนนะครับมีคำเตือนทางรัฐนายกวรพลก็เลยบอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะครับพี่น้องถ้ามีเหตุอะไรแจ้งได้ที่ศูนย์77ซ่องศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จำง่ายกับเบอร์นี้ของเทศบาลนะครับน้ำฝนตกตรงทางท่าข้ามไปท่าข้ามไปพุ่นพินตรงนั้นฝนตกน้ำเลยโทรแจ้งได้นะครับนะที่เบอร์นี้แหละ077ซ่องศูนย์ศูนย์50ศูนย์นะครับนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เปิดให้สามารถโทรกันได้ง่ายๆนะครับปุ้มเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับปุ้มเวลาเรายังพอมีนะครับอันนี้ข่าวสังคมเป็นสักนิดนึงแล้วครับคุณหมอน้องครับสิริพงษ์นาคเวศก็ปฏิว่าก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแกก็ขอบคุณผู้บังคับบัญชานะครับผู้ร่วมงานพี่น้องชาวเทศบาลตำบลตลาดชยาทุกฐานนะครับตลอดจนข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับผู้นำทองทีทองทิ้นที่ให้การนำนุ่นนะครับทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่จนว่าตัวเองเนี่ยเกษียณอายุราชการมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดภาระหน้าที่ก็ตื่นเช้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเบานะครับนะ

0: ไม่ต้องปกติแกชงกาแฟกินเองนะครับกาเซียนแล้วแกก็ชงกาแฟกินเองนะครับคุณหมอนงคุณหมอนงนะครับผมก็ยินดีกาเซียนอย่างกาเซมนะครับก็ทางด้านอันนี้ต้องคิดหนึ่งนะครับ8:57 เดี๋ยวเซตรายการนี้ประตูจะข้าวไปในเทศบาลนะครับว่าจะไปแสดงความยินดีครับท่านโรงทางสามฐานนะครับนะท่านไม่นองนุ่มท่านนะสักนาทียังได้นะเอาไปกันตีซ้ายกันนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนายโย
0: ครับครับผมครับ
1: พุ่งที่พูดไล่อาทิตย์ไล่วันเป็นเดือนแล้วนะแต่ต้องร้องมาถึงกันนี้แต่วันนี้จะบอกตัวว่ามีรถทุกข์ก็จะตู้ราดหน้าซ่านกันเยอะๆเดือดกันเยอะๆจุดๆเลยเราปาไอ้รถตุกี้ย่างเท่ทางนุ่นไม่เอ้ยเผื่อจะเม็ดไม่ปิดเลยเลยแล้ว
0: โอ้โ
1: หเฉยๆแจงบูแต่ว่าอยากดูยายญี่ปุ่นยายใหญ่ด้วยครับ
0: ตรงแถวนุ่นแถวไหนครับพี่ครับ
1: นุ่นจานหน้าซ่านสุราษฎร์ครับ
0: โอ้หน้าซ่านสุราษฎร์นะเส้นเนี้ยนะนะหน้าซ่านสุราษฎร์เนี่ยนะ
1: นั่นก็อย่างนั้นผมได้ข้าวมาว่าโอ้จากกันดิษ
0: อ
1: ๋อจากกันดิษมานี่เล่นมาหน้าซ่านมาทุกวันครับทุกวันเลยครับจากวันน้ำเรือจะดีคนตามร่างเด็กๆไปโรงเรียนเลยไม่ได้เลย
0: หน้ามันชุดใช้อะไรแบบนั้นแล้วนะเม้นน่ะติดน้ำเกยอะไรแบบนั้นนะ
1: ก็ไม่ปิดนี่จะมาโมก้อนปิดเดี๋ยวนี้ไม่ปิดครับ
0: หมักง่ายหมักง่ายไม่รู้โม่พามาเพราะว่านั่น
1: ผมมั่งไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่นะ
1: นะกับจะเบาข้อร้องบอกตู้ตัว
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: นำหน้า
0: ได้ครับผมครับขอบคุณมาที่แจ้งมานะครับเดี๋ยวบอกตู้จะย้ำเตือนเรื่องนี้ให้นะครับนะว่ารถบรรทุกเกยนะครับทำนามกเรียรัดนะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ลำบากขอบคุณมากนะครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับนะก็เวลาเป็นแล้วแหละต่อเช้าอย่าอ้อต่อเช้านี้วันที่วันชุกใช่มั้ยต่อเช้าวันชุกที่ช่องนะครับต่อวันเช้าแล้วอย่าลืมไปเชียร์กุ้งไส้กวางกันแล้วแหละนะครับพบกับทีมเบคเพิร์อยู่ในเต็ดนะครับดีทีมใหญ่นะครับแต่ว่าทีมใหญ่เนี่ยถ้าเรากองเชียร์ไปกันได้ล้นเต็มสนามนะเสียงเชียร์นี่มันคลาดพวกเนี้ยมันคลาดเสียงเชียร์เพราะว่ากองเชียร์สุราษฎร์ที่นรกทีมเยือนคือว่าแบบนั้นนะเออจริงเท็จเป็นประการได้ก็ต่อวันที่3 6โมงเย็นอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับวันนี้เวลาเม็ดเวลากันแล้วนะครับต้องขอลาถูกตามกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายเทเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา 8:00 นกรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันจึงคาดว่า

ริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา6นาฬิกาสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูง

0: ออกพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายเทเนตกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เอิ้นน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มปรัชญาที่ลงตัว
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning Play hit feel dee ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกา 30 นาทีถึง 10 นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนไหนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอ้ยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นรายๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอ้ผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะคะสาวๆทั้งหลายที่อยากจะมีผิวสวยนะคะหรือว่าใครที่มีผิวหมองผิวไม่สดใสไม่มีความมั่นใจต้องแต่งตัวมิดชิดใส่กระดุมถึงคอใส่เสื้อแขนยาวนู่นนี่นั่นบางครั้งก็นะอยากจะอวดผิวเหมือนกันแต่นี้ไปค่ะน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะ

0: ด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอนเห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำๆแน่นอนเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าฉ่ำๆของคุณกันนะคะกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและถึงชอบเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุยจะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเภสัชของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเภสัชของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาร์บูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะเอ๊ะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาบลาบลาไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4สี4สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนโน่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆกันได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์อ
1: ย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เพสัตบอดี้วอทเทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเพสัตบอดี้วอทเทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสีสูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สุดใหม่ของเราก็คือ Red Love Apple ค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวล่ะนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปส่งตายายเออยังทันค่ะนะคะบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าฉ่ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิลจากเกาหลีนะคะ Red Love Apple สูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วๆนะคะฉ่ำๆเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4สี4สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันนึงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนานตัญญงสวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชาติชาติเผยเคหะคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชาติชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำ

ลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1 เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถ

0: ารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 ซมแต่เดี๋ยวประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิว

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมแคมรสชาติลงตัว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เงินติดล
1: ้อตนน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบซองนี้

สวัสดีค่ะวันนี้มากับท้องฟ้าฟ้าก็คือฟ้านะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าท้องฟ้าแล้วก็เพลงอะไรอีกอะหลายเพลงเลยที่จัดไปมีท้องฟ้ามีเพลงคำเชยๆทีละน้อยนะที่น้องหนุ่มเลือกตั้งเอาไว้ให้นะคะเป็นเพลงเพราะทุกเพลงเลยสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะต้อนรับเข้าสู่เดือน October เดือนตุลาคมค่ะสวัสดีตุลาคมค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนที่10ตามปฏิทินสากลนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในเดือน10ของปฏิทินไทยเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เดือน11นะคะก็จะมีงานบุญในช่วงของเทศกาลออกพรรษาค่ะวันนี้1ตุลาคมนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้หวยออกด้วยนะเมื่อคืนฝันดีกันหรือเปล่าฝันเห็น

หรือว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยกะเพราคนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบหลังหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะเอาเลขไหนไปซื้อล่ะเนี่ย อ่ะวันนี้ก็ขอให้ FC ของเรานะคะถูกหวยรวยโชคกันทุกคนนะบุญหนุนนำคิดเงินได้ทองคิดทองได้เงินนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาเข้าสู่เดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยส่วนเดือนกันยายนก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปกับกันยาให้หมดนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเดือนใหม่ๆก็ขอให้พบโอกาสที่ดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะกับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ตุลาคมก็ถือว่าปลายปีแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้มีความสำคัญอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะปลายปีนี้นะคะก็จะมีอะไรต่อมีอะไรค่ะให้เราได้ร่วมทำกิจกรรมให้เราได้ร่วมทำสิ่งที่ดีๆกันนะงานบุญอะไรกันก็เยอะแยะมากมายเลยในส่วนของปลายปีนี้นะคะไปจนถึงเดือนธันวาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะผ่านมาแล้วทั้งหมด9เดือนตามปฏิทินปีนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้าง9เดือนที่ผ่านมาสนุกสนานกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะล้มบ้างลุกเดินบ้างลุกไม่ไหวก็คลานเข่าเอาบ้างบางคนก็โอ้ยแฮปปี้มีโชคมีลาภเป็นเศรษฐีหน้าใหม่บางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวเลยผันเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหลายสิ่งมาก9เดือนที่ผ่านมาคนที่สบายดีก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเจอหมอดียาดีก็รักษาหายกลับมาใช้ชีวิตได้ดีทุกอย่างเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะห่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนมีขึ้นมีลงนะคะในวันที่ลงอย่าท้อในวันที่ขึ้นก็อย่าเหลิงคำนี้อยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจแล้วก็คอยเตือนสติตัวเองแต่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาทั้งสุขทุกข์ยังไงปัญหาอะไรยังไงแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ถึงอาจจะแบบล้มลุกคลุกคลานกันไปบ้างผ่านมาได้แบบทุรักทุเลบ้างนะคะแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้แล้วก็ยังคงยืนหยัดได้มาจนถึงวันนี้1ตุลาคมนะคะเมื่อวานนี้ก็สิ้นสุดกันไปเรียบร้อยสำหรับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะกับสิ้นปีงบประมาณ2569หลายๆที่หลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่ทำงานครบวาระก็เกษียณอายุราชการกันไปใครที่ยังคงทำหน้าที่กันต่อทำงานกันต่อก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำให้สุดกำลังความสามารถเอาความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะคะบางหน่วยงานก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ว่ากันไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะแล้วก็ต้องยอมรับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะดีหรือไม่ดีอ่ะก็ยังบอกไม่ได้นะตอนนี้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมออยู่ที่ว่าเราจะทำความเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ยังไงนะคะแม้แต่ชีวิตเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเดือนนี้กระเพาะก็ยังไม่รู้เลยว่ากระเพาะจะได้เป็นเศรษฐีงวดไหน เดือนนี้ก็บอกไม่ได้เลยจู่ๆจากที่ว่าไม่รู้อินโนอินเนอาจจะซื้อลอตเตอรี่แล้วดวงชะตาถึงไงอาจจะกลายเป็นคุณหญิงกระเพราขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นท่านผู้หญิงกระเพราก็ได้นะคะอยู่ๆช่างกลายเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่สัก12ล้านอะไรแบบเนี้ยทุกคนเป็นไปได้หมดนะคะใช่เนี่ยพี่ชาติชายก็เหมือนกันซื้อลอตเตอรี่ไว้จากที่เคยชื่อชาติชายวันพรุ่งนี้จะไปรู้ล่ะเขาอาจจะเรียกคุณชาติชายก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกคนชีวิตนี้ต้องมีสติในการใช้ชีวิตทุกๆเมื่อค่ะไม่ว่าจะคิดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติมากพอล้มก็เจ็บไม่มากนะคะบาดเจ็บไม่เยอะเหมือนกับล้มบนฟูกกับทุกคนเจ็บก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ถ้าเรามีสติมากพอนะคะยังไงก็ขอทุกคนแฮปปี้เจอแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็ราบรื่นก็แล้วกันค่ะสวัสดีสุดที่จะเจ้าไขว่คว้านะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเริ่มต้นตุลาคมก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณมากๆค่ะ

พอวันที่1ก็จะเงียบๆนิดนึงนะคะเนื่องจาก FC กำลังนั่งคิดคำนวณอยู่ค่ะว่างวดนี้ไม่รู้ที่ออกไรแล้วนี่วันนี้วันที่1มันตรงกับวันฮัทนะคะคืนกี่คำว้ากันไปแล้วเลย นั่งคำนวณตัวเลขกันทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วผ่านทางตอด้วยค่ะเดี๋ยวทักทายทางตอกันสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีFC เก่า FC ใหม่พี่เพชรอีสานแล้วก็พี่เปียพี่12สิงหาติดตามแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ซองบินช่างแอร์ราศีมังกรพี่ชาติชายพี่วิสุขนะคะวันนี้รวยจ้าดีค่ะพี่พูดให้เป็นมงคลไว้ก่อนอาจจะได้รวยสมพรปากน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณเปตองด้วยนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากค่ะแฮปปี้แฮปปี้ส่วนตุลาคมนี้นะคะในส่วนของผังการออกอากาศค่ะหลักๆแล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของรายการคัตเตอร์วันเสาร์จากเดิมเนี่ยวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจะเป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่นบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงจะเป็นรายการแดนดินถิ่นใต้แต่ตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปมีการปรับเปลี่ยนนะคะรายการแดนดินถิ่นใต้จะไม่มีแล้วแต่เราจะหยิบยกรายการบอกข่าวเยาวรุ่นมาเพิ่มเวลาในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแทนเพื่ออัดแน่นข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อน้องๆวัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเจนซีส่วนช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็จะติดตามรับฟังข่าวจากส่วนกลางค่ะนะคะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข่าวสารทั่วไปกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะซึ่งออกอากาศเทปแรกในรูปแบบของรายการใหม่ที่เพิ่ม3ช่วงเวลามาแล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเทปแรกจะเป็นสุราษฎร์ธานีของเราเลยที่เป็นแม่ขายยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันเสาร์นี้เนาะเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังค่ะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งนะคะวัยรุ่นเจนซีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะติดตามกันได้กับ3ช่วงเวลาที่เราแบ่งออกไปนะคะฝากติดตามด้วยนะช่วงนี้ได้เวลาอัปเดตราคาทองค่ะคุณผู้ฟัง

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะ
1: M-Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อภัยนะคะพี่ยุติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายค่ะเดี๋ยวก็พอขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบนะคะเดี๋ยวขอตัดไปที่หน้าราคาทองสักครู่เดียวจ้ะราคาทองเช้าวันนี้มาแล้วยังวันนี้วันที่1แล้วราคาทองยังไม่ปรับมาให้เลยเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 66,000 กว่าบาทนะคะทั้งลูกค้าซื้อแล้วก็ขายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอราคาทองอัปเดตมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะช่วงนี้ราคาทองอยู่ในช่วงของขาลงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะซื้อทองเก็บในช่วงนี้สามารถช้อนเก็บได้เลยแต่ทยอยเก็บนะคะพี่ยุ้ยฝากมาบอกว่าทยอยเก็บก่อนค่ะเพราะอาจจะมีแนวโน้มลงได้อีกนิดหน่อยนะคะใครที่อยู่ในระบบออนไลน์อยู่แล้วก็จะสามารถเห็นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทองลงปุ๊บค่ะเก็บเลยช้อนเลยนะคะทองขึ้นก็เทขายทำกำไรเลยแล้วก็ฝากไว้ที่ห้างทองแม่มาลี7ค่ะหัวมุมตลาดศาลเจ้าทองรูปพรรณนะคะลวดลายทันสมัยอัปเดตตลอดเวลาโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อพี่น้องชาวสุราษฎร์ให้ลูกค้าผ่อนกับบัตรประชาชนได้ไม่จำกัดช่วงวัยด้วยแค่คุณมีกำลังผ่อนได้เลยเลือกผ่อนทองได้ทั้งร้านกับบัตรประชาชนใบเดียว3เดือนหรือ6เดือนเลือกได้เลยติดต่อที่ร้านได้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
2: M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกร

0: ้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

แล้วกันช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะเช้านี้อวยพรกันไปเยอะแล้วว่าทุกคนเฮงๆรวยรวยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราคิดบวกเหมือนกันแหละคิดบวกให้ตัวเองบ่ายจอยเวโกนนะคะแต่เราไม่คาดหวังไงเราไม่คาดหวังว่าฉันจะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบไม่คาดหวังเราก็จะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่เราก็ต้องพูดให้เป็นมงคลไว้ก่อนเพราะว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เนี่ยฉันจะสวยและรวยมาก ปากของเราศักดิ์สิทธิ์อย่าแช่งตัวเองเด็ดขาดนะทุกคนค่ะตื่นเช้าขึ้นมาพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองค่ะพี่ธวัชจามทองทักทายกันสวัสดีนะคะทางแอปฟ้าน้องเตยด้วยขอเพลงขังหัวใจพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีน้องสุนิการอยากฟัง I have got you ของแบ็คผลิตโชคพี่โอมอยากฟังไม่มาก็คิดถึงของกลาพี่ไพศาลสวัสดีมีแต่ซุปจากท้าชนะขอบพระคุณมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคำพูดเหล่านี้เป็นพลังบวกทั้งหมดเลยสั้นๆง่ายๆเนี่ยพี่ไพศาลบอกสวัสดีมีแต่สุขขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะพี่ลัดดาจ๋าพี่ลัดดาขอเป็นเพลงคนึงนิดของปรางปรางทิพย์มาใช่หรือเปล่าใช่พี่ลัดดาไหมที่ขอเพลงนี้พี่ลัดดาไม่จ้าพี่ลัดดาเนาะตาวอนตาวอนก็บอกว่าวันนี้รวยรวยรวยกันทุกคนครับผมขอบคุณตาวอนด้วยค่ะพี่เจมสวัสดีจ้าขอให้ตอนเย็นวันนี้น้องกะเพราได้เป็นคนสวยที่รวยมากสาธุค่ะพี่แต่ว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สักใบตีหรือคงเหลือขอเพลงยืนยันพี่สุริยันสวัสดีค่ะพี่สุสาคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทักทายพี่สมยศพี่พินโยนะคะน้องต้นน้ำคุณโทนี่คุณเชษเหรอคะทักทายการติดตามด้วยขอบคุณค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะที่ตั้งใจเปิดเอกสุรเชษฐ์กับน้ำซึมบ่อทราย

ึบบ่อทรายค่ะงานเก่าๆจากพี่เอกสุรเชษฐ์นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำซึมถุงกระสอบทรายค่ะหลายพื้นที่น้ำยังไม่ลดเลยนะคะโอ้โหหนักหนาสาหัสมากพี่ณเดชน์โฟกัสไวนิลสวัสดีค่ะพี่ณเดชน์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าข้อพลอยกันวะข้อพลอยกันวะน้องก็พอมีแต่เผ็ดอะพี่พลอยไม่มีค่ะ วันนี้รวยพลอยด้วยนะขอบคุณค่ะพี่พลอยให้ได้โชคได้ลาบกันนะมี FC ของเราคนหนึ่งค่ะถูกหวยบ่อยมากตั้งแต่เดียวกับเขาก็ท่ามแล้วว่าเล็กออกร้อยยันนี่ตึงโคบัวเพื่อรู้ไม่ว่าซ่องว่าทุกคนได้ยินมากเขาบอกว่าซ่อง พูดดังไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพียงกระซิบบอกซ่องซ่องซ่องเออทุกคนได้ยินนะถ้าใครดีได้ยินก็ตามนั่นเลยถ้าไม่ได้ยินก็ช่วยไม่ได้ค่ะมาต่อกันที่พี่หนุ่มกะลาสักเพลงไม่มาก็คิดถึง

0: ไม่ได้เลวขนาดนั้นถึงไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นนะจ๊ะฝากให้พิจารณาด้วยนะจ๊ะงานจับโปรเซสค่ะพี่เรดว่าอย่าบอกใครให้รู้นะว่าเออยบยบผียบยบรู้แล้วก็ยบไปก้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์ค่ะมีข่าวดีมาฝากใครกินใครชอบกินโดนัทบ้างโดนัททำไมมีรู Friday โดนัทจากสุภกิจมอเตอร์เสิร์ฟความอร่อยจากมิสเตอร์โดนัทให้ลูกค้าทุกท่านเลยทุกวันศุกร์ตลอดเดือนตุลาคมเย้เลิศสุภกิจแจกทุกวันศุกร์ตลอดเดือนตุลาคมค่ะลูกค้าขาแล้วเจอกันศุกร์แรกก็คือศุกร์พรุ่งนี้เลย2ตุลาคมนะคะเฉพาะที่สาขา4แยกแสงเพชรเท่านั้นนะคะศุกร์ใดเล่าจะเท่าศุกร์นี้ที่มีโดนัทสุภกิจมอเตอร์จัดให้ใครที่รู้ตัวว่าเป็นลูกค้าของสุภกิจมอเตอร์ไปรับโดนัทฟรีกันได้เลยนะจ๊ะทุกวันศุกร์ตลอดเดือนตุลาย้ำว่าเฉพาะที่สาขา4แยกแสงเพชรเท่านั้นจ้า
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพลงคนึงนิดเนี่ยพี่ระดาจ๋าคนึงนิดเดี๋ยวกระเพราเปิดให้ชั่วโมงหน้าดีกว่าเนาะขอปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับพี่ปูแบ็คเฮดค่ะกับยืนยันเดี๋ยวคนึงนิดฟังชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีพี่ป้อมเบต้าด้วยสวัสดีค่ะยูเซอร์5003ขอบคุณที่ติดตามนะคะ1ชั่วโมงได้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ว่าเริ่มใช้วันนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคับประคองแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห้วง 1-2 วันนี้

ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจษฎระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วม

0: ไหม้ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จัดอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ตื่นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลัง

0: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะเส้นบางๆกั้นไว้เท่านั้นแหละค่ะงานเพราะๆจากปวลีพรพิมลค่ะเพลงนี้พี่ประเสริฐนะคะจากอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ระนองทักทายมาขอพอดีเลยจังหวะมันไปกันได้กับเพลงคนึงหาใช่ไหม

ันหนึ่งหาคันหนึ่งนิดคันหนึ่งนิดของปรางปรางทิพย์ที่พี่รัตดาขอเข้ามานะคะก็เลยจัดให้ฟังต่อเนื่องกันมาเลยค่ะสองเพลงสบายสบายที่ระนองฝนไม่ตกเหมือนกันที่สุราษฎร์ก็ไม่ตกนะคะขอบคุณพี่ประเสริฐมากๆพอไม่มีฝนสัญญาณก็จะดีดีนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกวันเลยเช่นเดียวกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองชั่วโมงนี้กลับมากับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะเพลงเพราะบันเทิงซอย18ทักทายพี่สมยศด้วยนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้น้องกะเพราดูบอกว่าตอนนี้กำลังคลายคล้องอยู่ครับนะคะวันนี้วันไรอะพี่วันนี้วันฮัทนะคะยู่ที่ลัดหนัดสอยซ่องวันนี้กะเพราจะมีอะไรมาบอกเดี๋ยวรอฟังนะเดี๋ยวกะเพราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดนัดซอยสองไปเที่ยวลัดหนัดสอยซ่องทุกคนด้วยเลยว่าน่าเดินเลงรัดนี่นะคะใครที่ต้องการซื้อไก่นะคะอยากกินไก่ทอดโดนโรนร้อยร้อยถึงเครื่องนะคะหรือต้องการหาผักบ้านๆ นะคะปลอดสารพิษเดี๋ยววันนี้ที่ป้าไปเที่ยวลัดหนัดซอยซ่องนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงหลังจากเพลงนี้ค่ะสองเพลงที่ผ่านมาจังหวะสบายสบายก็เลยทำให้กระเพาะคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาของพี่กุ้งสุทธิราชธาตุมนคนดีพี่เอ็ดวอดคนทรายสวัสดี

ได้ฟังเสียงของพี่กุ้งแล้วชื่นใจเสียงหวานหวานท่านมนคนดีค่ะกุ้งสุทธิราชอาสยามนะคะสำหรับเพลงนี้ทักทายทีมงานสายเขียวด้วยจ้ะโทรมา

0: ใหม่สวัสดีพี่อัมจากกาญจนดิษฐ์ด้วยนะคะแนะนำเพลงมาเช่นเดียวกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพักจากการฟังเพลงสักครู่กระเพราจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดก็เป็นคนที่ชอบเดินตลาดนัดนะถ้าเหลือระหว่างเดินห้างกับเดินลาดนัดเดินเปิดทายข้อเหลือเดินห้าข้อไม่ใช่ข้อเลือกเดินลาดนัดตึงก็เดินเปิดทายนะคะชอบค่ะสมัยที่ว่าเรียนอยู่กรุงเทพนะคะสมัยเด็กกรุงเทพก็จะเป็นคนที่ว่าชอบไปเดินเปิดทายไปเดินตำลาดนัดได้ป่ะนั่นแหละเรารู้สึกว่าของมันลากหลายนะคะมันน่าซื้อตึงก็ราคาไม่แพงค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปตลาดนัดซอย2ค่ะทุกคนไม่ไกลไม่ไกลไปทางราชพัฒน์เลยราชพัฒน์ไปนิดนึงนะคะก็จะเจอลาดหนัดซอยช่องนะคะอยู่สายมือค่ะน้องก็เขาเคยไปนะลาดหนัดซอยช่องนะคะแต่ว่าไปนานมาแล้วตึงนี้หวาที่ไปไม่สักทีนะคะไปห้าผีสมยศสักทีนะคะผีสมยศกับผีกุ๊กนะคะขายข้องอยู่ที่นี่ค่ะเอาเป็นว่าฝากถึง FC อสมทด้วยนะจ๊ะที่อยู่ระแวกแถวขุนทะเลนะคะอยู่แถวภูธรอยู่แถวๆประนั้นนะคะหรือว่าอยู่ในบ้านดอนก็ได้ค่ะไปที่ตลาดนัดซอย2ตอนนี้เขามีการปรับปรุงตลาดใหม่นะคะสินค้าเยอะแม่ค้าเยอะตลาดสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญโอ้ของหลากหลายมากราคาถูกค่ะทุกคนวันนี้กะเพรามีสินค้ามานำเสนอค่ะใครที่อยากจะหาไก่นี่เอกอีเอกเอกนะคะไม่ได้ไปหาน้องไก่นะจ๊ะไปหาก้อยมาต้มมาแกงค่ะทั้งไก่เนื้อไก่บ้านชิ้นส่วนของไก่ครบทุกชิ้นเลยปีกน่องตับไตไส้พุงตีนไก่อะไรเงี้ยมีครบทุกอย่างเลยนะคะนอกจากไก่สดแล้วยังมีไก่ทอดด้วยจ้าไก่ทอดเขาค่อยดีหมอทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายด้วยผักบานบานมีมดครบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปตลาดนัดซอย2เนี่ยก็จะได้เจอร้านของพี่ยศพี่กุ๊กพี่สมยศกับพี่กุ๊กบอกว่าไม่มีชื่อร้านนะแต่ถ้ามาล่ะจะเห็นพ่อค้าล่อๆแม่ค้าซวยๆแหวะได้เลยนะคะถ้าขายก้อยขายไก่ทอดขายผักขายผลไม้มั่นแล้วค่ะมาทุกร้านแน่นอนพี่สมยศฝากมาบอกลูกค้าด้วยว่าร้านนี้นะคะบริการด้วยใจค่ะข้อกำไรนิดหน่อยพอนะคะไม่เอากำไรมากมายขายเอาสังคมเขาเรียกว่าขายเอาสังคมนะคะบริการด้วยใจจริงใจกับลูกค้าค่ะข้อกำไรที่ทุยโพนะคะนอกจากตลาดนัดซอย2เนี่ยไปเจอกับร้านพี่สมยศพี่กุ๊กได้นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส2วันวันจันทร์กับวันพฤหัสตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยค่ายต่างวันเลยค่ะเลิกงานก็ไปได้นะคะลาดนัดซอยซ่องค่ะถ้าวันอังคารไปกันได้ที่ตลาดนัดบขสที่นี่ของก็เยอะเหมือนกันอยู่ในบขสเลยทุกวันอังคารที่บขสเนี่ยพี่สมยศจะขายเฉพาะไก่สดอย่างเดียวนะคะขายเฉพาะไก่สดอย่างเดียวตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะเที่ยงถึง2ทุ่มส่วนวันพุธค่ะวันพุธ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าไปเจอกันได้ที่ตลาดนัดนายพันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปขายต่อที่ตลาดนัดโคออฟค่ะส่วนวันเสาร์ช่วงเช้าใกล้ๆอสมทเลยวันเสาร์ช่วงเช้าที่ตลาดนัดสี่แยกตาปานหรือตลาดนัดตาปานก็แวะไปหาไก่สดที่พี่สมยศได้ช่วงบ่ายก็ไปที่ตลาดโคออฟเหมือนเดิมส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะไปเจอกันที่ตลาดนัดโคออฟเพราะว่าตลาดที่โคออฟเนี่ยเขาจะมีช่วงบ่ายเนาะบ่ายวันพุธบ่ายวันเสาร์แล้วก็บ่ายวันอาทิตย์เรียกได้ว่าพี่สมยศพี่กุ๊กเดินสายทุกตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าว่างที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เจอแน่นอนนะเจอพ่อค้าล้อๆแม่ค้าซวยๆนะคะถือว่าพี่สมยศด้วยว่าพี่ยศพี่กุ๊กนะคะย้ำว่าร้านนี้บริการด้วยใจกำไรนิดหน่อยขายเอาสังคมจ้ะ FC อสมทเวลาไปซื้ออย่าลืมบอกด้วยนะว่าเนี่ยฟังมาจากหนองกระเพราแรกนะคะเนี่ยเป็น FC อสมทแวะมาซื้อของเติ้ลเล่นแบบเนี้ยบอกกันด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบว่าช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: หาเพลงฟังต่อเลยนะคะอีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะไปที่บริษัท BO Power Tech กันค่ะเดี๋ยวไปที่ลวงไก่สักเพลงนะคะผีลวงขนเดิมขอบคุณพี่เอียดนะคะ

0: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะครบทุกชนิดเลยลูกค้าติดต่อเราได้ค่ะไม่ว่าจะให้ดูแล

0: ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ดูแลครบจบทั้งหมดที่เราค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภททุกชนิดนะคะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเช่นเดียวกันค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าและจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆค่ะทั้งฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบจริงๆให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะบริษัทตั้งอยู่สุราษฎร์ธานีแต่เราดูแลครบจบให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเยอะมากๆนะคะยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะบริษัท PO Powertech เรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะคะเบอร์ออฟฟิศได้เลยเซฟไว้ได้เลยค่ะในโทรศัพท์มือถือ077295111 077295111ค่ะหรือโทร089470-8288 089470-8288นะคะหรือจะเข้าไปที่บริษัทค่ะก็สะดวกสบายหาไม่ยากตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะถ้ามาจากในเมืองนบผ่านหน้าค่ายไปผ่านร้านอาหารป๊อปอาร์วิภาวดีไปหน่อยก็จะเจอ BO ทางด้านซ้ายมือแต่ถ้ามาจากทางเส้นฝั่งเลี่ยงเมืองเนาะเข้าทางซอยถังทองนะคะสังเกตซอยถังทองแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยตรงนั้นจะเป็นถนนวิภาวดีเจอเลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็จะเจอบริษัท BO อยู่ทางด้านขวามือค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานที่นี่โดยผู้บริหารคนเก่งนะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

นุกสนุกสักหนึ่งเพลงนะคะทีมงานสายเขียนแนะนำมาสำหรับเพลงนี้ผีสมชัยมาแล้วสวัสดีค่ะตามมาด้วยผีพัฒนาพงศ์นะคะสวัสดีค่ะผีสมยศว่าฝั่งหนองกระเพาแล่นแต่เดียวว่าลูกค้ายื่นสื่อก้อยอยู่กันหว่าลูกค้ามาตามเสี้ยงแล้วเห็นพอขาล่อแม่ขาสวยๆก็ต้องแคบมาเลยนะขายดีขายดีนะพี่นะกระเพาขอให้พี่ขายดีทุกนัดเลยนะจ๊ะขายดีทุกนัดเลยมาจะดีเจอย่าพูดเยอะเพราะอีกหลายเพลงเดี๋ยวไม่ทันนะคะที่ที่ปลอดภัยของพื้นที่ปลอดภัยของเอฟวงฟินแล้วก็น้องปุ้ยแอลกอฮอล์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้องภูมินะพี่กระเพาขอเปลี่ยนบรรยากาศไปให้กับลุงป้าน้าอาสักหน่อยนะคะที่แนะนำมาจากหลังใหม่นะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่ง

งเก่าๆของพี่ทศพลหิมพานต์กับเพลงพระรถเมรีจ้าปกติแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้นั้นจัดให้กับพี่อัมการจนาดิษฐ์แล้วก็ทุกท่าน

คิดถึงงานบวชขึ้นมาทันทีค่ะฟังเพลงแบบนี้พี่นุชว่าเพลงเพราะรำก็สวยมากเลยขอบคุณค่ะน้องภูมิว่าพี่กับพ่อไม่น่าเรียนนิเทศศาสตร์เลยเนาะน่าจะไปเด็ดนัตสินว่ะจะบอกว่าตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยค่ะเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมคะเคยโดนคุณครูตีมือด้วยจ้ะไอจีบคว่ำจีบง่ายนะคะโดนทุบขวามือนะคะจีบก็ไม่ค่อยเป็นไงเพิ่งมาจะมาจีบเป็นตอนโตเนี่ยจริงๆแล้วยังมีเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังทางบ้านขอมาจากหลังไมค์ก็คือ FC รอมีหลายช่วงวัยมากนะวัยสวก็เยอะมากเลยก็พอขอลูกทุ่งอยู่สักหนึ่งเพลงได้ไหมคะอยากเปิดให้กับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายได้ฟังสักหน่อยช่วงนี้ต้องเอาใจปู่ย่าตายายนิดนึงขอแกลบหมาบ้านให้แกฟังเพลงลูกทุ่งสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลาแกลบกลับเราคอยเปิดเพลงวัยรุ่นกันแล้วนะคะ

0: เมนโมขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
0: โอ้

0: ียวเหนียวเหนียวลดความละเอียดได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: พลงแนวนี้เหมือนเสมือนย้อนกลับไปฟังละครวิทยุเนาะ
1: ต้มกันครับคนล่อ
0: ละครวิทยุอะค่ะก็สนุกดีนะเมื่อก่อนหนูน่ะหยิบเพลงเก่าๆมาฝากกันบ้างนะคะปู่ย่าตายายโชบว่ะมาลูกล้านทีลูกล้านเอาจ้อยให้ใบจ้อยเพื่อกลับไปแกที่ให้รางวัลที่หนึ่งไว้สักใบสองใบเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งนะคะหลายสายพันธุ์ให้เลือกค่ะมาที่นี่เลยซีราดสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทอร์เนอร่ายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161ซาวิคินาบลูคาบี4คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบีด้า 1S เราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดควบคุมเพื่อการค้านะคะได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะหรือมีแปลงมีที่ดินเปล่าอยากจะปลูกปั๊มน้ำมันแต่เราไม่มีความรู้มาก่อนเลยไม่ต้องกังวลใจค่ะมาที่นี่นะคะนายหัวของเราเรามีทีมงานพร้อมที่จะไปช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยค่ะเจ้าของแปลงของเรานายหัวขาวหรือว่าอดีตเกษตรอำเภอขาวใจดีมากนะคะโทรปรึกษาพูดคุยปรึกษาวิชาการฟรีได้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำมันค่ะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้แวะมาที่แปลงของเราได้เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีห่างกันก็ประมาณ2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยตรงนั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านภูผาท่าแร่นะคะหมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีเรามีลูกค้าเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปั๊มอยู่ทั่วภาค

0: ใต้ค่ะวิ่งมาซื้อที่เราไม่ได้มาเองก็ใครที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยแล้วก็มีรถจัดส่งให้นะคะติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้หรือใครที่เป็นลูกค้ารายใหม่อยากจะไปดูอะไรก่อนอะไรอย่างนี้นอกจากเข้าไปที่แปลงได้ทุกวันแล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปดูทางโซเชียลก็คือทางแอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันปลาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศของแปลงเพาะบรรยากาศของกล้าปาล์มน้ำมันนะคะเราขอการันตีว่าพี่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: เวลาหมดเวลาค่ะคุณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงในการปักใต้บ้านเรากลับมาติดตามข่าวสารกันนะคะยังเจอกับกระเพราได้ใหม่ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ Variety on Radio ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการขอบคุณสมาชิกใหม่ด้วยที่ติดตามกันนะคะแล้วก็สมาชิกเก่าที่ยังคงแน่นเหนียวน่ารักกันเหมือนเดิมรักษาสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังมื้อเที่ยงแล้วหาอะไรกินกันอร่อยๆเนาะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางทำงานมีความสุขในวันที่1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่ตอนเย็นก็รับทรัพย์กันทุกคนนะจ๊ะปิดท้ายชั่วโมงนี้ค่ะเอาไว้กับน้องเอฟวงฟินกับน้องปุ้ยแอลกอฮอล์กับพื้นที่ปลอดภัยอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะที่ถามถึงมาจากน้องภูมิกับคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีแล้วก็แอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ส่วนทางต่อก็พอขอลงไลน์นะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รุงเทพร่มเกล้าอเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจากเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24 นาฬิกาของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับ

เริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน

0: ก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ 8:00 นทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา 10:00 นะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เคหะอเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเด้งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่พบประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

0: ภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมธิการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะในขณะเดียวกันค่ะนางสาวสบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
0: ไปกันที่นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการ

0: กรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชาติชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชาชาติบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเวียนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวียนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเว้นคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทม.ได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำใหผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้2ล้าน6แสนคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าจะให้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริบงนะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่ง

0: มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน 20:30 นเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
0: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่เอามาเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์กันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
0: เมื่อเช้าก็จะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วเลย6 โมงกว่านะแต่เขาบอกว่าพอ8 โมงไปแล้วเนี่ย
1: ก็คล่องแล้วคร
0: ับ ก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดออฟสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073 ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอวีฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส770นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยการจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตู พื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบิน

0: ได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: เจอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับดีเจกระเพราค่ะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงค่ะไปยังวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้รายการปักใต้บ้านเราค่ะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะตุลาคมค่ะก็ถือว่าเป็น3เดือนสุดท้ายนะคะไตรมาสสุดท้ายของปี2569จะเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วไหมคะความรู้สึกของกระเพราก็คือเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วเหมือนกันนะคะตุลาคมวันนี้วันที่1ด้วยนะหลายคนอาจจะกำลังหัวใจว้าวุ่นอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หวยออกเนาะหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจค่ะในการทำงานสักเท่าไหร่ในวันแรกแล้วก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วยเดี๋ยวเอางานไว้ก่อนบางคนบอกว่าเอาของานไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงเมื่อวานเพิ่งเคลียร์งบปี69ไปวันนี้เริ่มต้นใหม่ปี70ขอเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงขอลุ้นหวยก่อน วันนี้4โมงเย็นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับทรัพย์ต้อนรับเดือนใหม่กันเลยเนาะวันนี้เรียกได้ว่าภาคใต้เราปู่ย่าตายายกลับมาเยี่ยมลูกหลานที่บ้านยังคงอยู่กับลูกหลานอยู่ตอนนี้หลายคนก็มีความหวังว่าปู่ย่าตายายมาเยือนทั้งทีนะคะก็น่าจะให้โชคลาภกับลูกหลานกันบ้างเดี๋ยวเวลาจัดถึงวันส่งนะคะวันที่11ตุลาจะได้ส่งไอ้ฉุดใหญ่เลยนะคะก็4โมงเย็นวันนี้ขอทุกท่านได้รับทรัพย์นะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนเลยค่ะ

0: ใกล้บ้านเรา
1: วันนี้อยู่กับกระเพาคนเดียวนะคะเนื่องจากน้องสายมองติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆในทั่วภาคใต้ของเราวันนี้วันที่1ตุลาคมใครยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040งวดนี้อีก1งวดนะคะรัฐบาลให้อีก1งวดใช้จ่ายได้2เดือนนะเมื่อเช้านี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยแต่มันกดไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยป้าอู๊ดกับพี่นิดนะคะที่ทำงานเหมือนกันบอกว่ามันกดไม่ได้แล้วมันกดยาแล้วพี่กดติ้มติ้มติ้มติ้มมันก็อย่างมุ่นติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วนะคะมันกดไม่ไปปล้ำอยู่ตั้งนานค่ะกระเพราก็เลยมาเกทับเลยว่ากระเพรากดไปปุ๊บได้ปั๊บเลยเอ้ย กระเพรากดไปช่วงประมาณสัก7 โมงกว่าๆได้ค่ะก็ไม่ได้หมุนติ้วๆนะคะกดให้แม่ด้วยก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็ไปกดตรงแบรนเนอร์ของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเลยค่ะพอกดไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นว่าให้เราลงทะเบียนมันจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนกดลงทะเบียนแป๊บนึงนะรอประมาณสัก10วินาทียอดเงินก็เด้งเข้า 1,000 บาทก็ถือว่ายืนยันสำเร็จนะคะวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้200เหมือนเดิมแต่งวดนี้เนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะคะคุณผู้ฟังคะรอบที่แล้วก็คือเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าใน 1,000 นี้เราใช้ไม่หมดเดือนตุลาคมพอไปเดือนพฤศจิกายนเงินจะไม่ถูกตัดนะคะเงินก็ยังคงเหลือไปให้คุณได้ใช้ในเดือนพฤศจิกายนได้อีก1เดือนบางคนบอกว่าจะแบ่งจ่ายก็ได้นะคะเดือนตุลาใช้500เดือนพฤศจิกาใช้500ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่อันดับแรกต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ก่อนนะคะรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์อยู่แล้วไปกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รอบนี้อีก1รอบนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมบางคนไม่รีบไงบางคนอาจจะคิดว่ากดมาก่อนเดี๋ยวฉันก็ใช้หมดก่อนกดหลังจะได้ใช้หมดทีหลังแต่ถึงอย่างไรก็อย่าให้เกินวันที่15นะคะให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์รอบใหม่ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่พอหลังจากวันที่15ปุ๊บถ้าหากว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปกดลงทะเบียนคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้ใช้จ่าย 1,000 บาทในรอบนี้นะคะใครว่างๆก็เข้าไปทำได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: สวัสดี FC ของเราด้วยนะคะท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมคอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ตอนนี้ทุกจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์สุดที่ใจจะไขคว้าจากบ้านนาสารค่ะหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเลยวันนี้ตอนเย็นอยากจะเห็นดีเจเป็นเศรษฐีสาธุค่ะสวัสดีน้องเตจากบ้านนาเดิมนะคะบ่ายนี้ร้อนมากๆเลยเช่นกันแถวอสมทก็ร้อนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะบางพื้นที่น้ำก็ลดระดับแล้วก็เหลือแต่ซากปรักหักพังหรือว่าขยะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บางจุดบางพื้นที่นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะยังคงสาหัสอยู่หลายจุดเช่นเดียวกันเหตุการณ์เช่นนี้นะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลใจว่าเอ๊นะคะเรื่องเดิมยังไม่จบเลยเดี๋ยวฝนระลอกใหม่ในเดือนต้นเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่5หรือวันที่8ตุลาที่อุตุเตือนเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะมาใหม่อีกรอบเนี่ยจะต้องทำยังไงกันดีภาคใต้เราเองก็ถูกเตือนเหมือนกันนะคะพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสีส้มเหมือนกันจากที่ดูจากประกาศเตือนของอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังคะไงเราก็ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมประชุมชี้แจงนะคะเรื่องของโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวาระเดียวกันที่มีการประชุมซูมเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้กระเพาะก็ได้นำเสนอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามรับฟังค่ะจากจังหวัดสงขลาพี่ดีเจแจ็คลักษณายอสมทจังหวัดสงขลาได้รายงานข่าวเข้ามาค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาก

0: ประการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ที่ห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายเจเจไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุม1ชั้น5อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2519ที่เห็นชอบและอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มภายในวงเงินงบประมาณเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้ถือกรมธรรม์เพื่อจัดให้มีระบบคุ้มครองความเสียหายแก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่1ตุลาคม2570นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลจำเป็นต้องนำงบประมาณกลางมาใช้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมรัฐบาลจึงปรับแนวทางมาใช้วิธีจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาในด้านสิ่งของอาหารและปัจจัยในการดำรงชีพเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วประชาชนยังคงได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบและขั้นตอนเดิมส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00:00 นของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากฝนตกหนักภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนในพื้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินงานแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนสำหรับสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยกรณีที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์หรือผู้ครอบครองที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยโดยกรณีอุทกภัยซึ่งรวมถึงน้ำป่าและโคลนถล่มจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งรวมถึงค่าชดเชยสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำล้อม 10,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีวาตภัยซึ่งรวมถึงฟ้าผ่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งขณะที่กรณีแผ่นดินไหวซึ่งรวมถึงภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำและสึนามิจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้นสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 5,000 บาทต่อครั้งสำหรับกรณีเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองบุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนวงเงิน2ล้านบาทต่อคนโดยจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ชี้แจงคู่มือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนบ้านและข้อมูลหลังคาเรือนที่ประสบภัยโดยกรมการปกครองตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2519ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2519และการใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่รวมถึงจังหวัดสงขลาสามารถบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณข่าวสารในพื้นที่นะคะจากอสมทจังหวัดสงขลาโดยพี่ดีเจแจ็คลักษณัยค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากประชาสัมพันธ์

0: พันจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราม
0: ากันต่อที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายนะคะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกันไปนะคะซึ่งเป็นงานสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อวานนี้พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญค่ะถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานราชการนะคะจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานเลยจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เวลา 11:00 นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญได้ร่วมให้การต้อนรับพลตรีกันสันจันทรเสนค่ะประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่นะคะมาดูติดตามโครงการขยายผลพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะ OKMD Playground นะคะณโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้านะคะแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามแนวทางของสำนักงานบริหารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือว่า OKMD เนี่ยค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสมององค์ความรู้สุขภาวะทางกายแล้วก็ใจให้แก่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยนั่นเองค่ะเพื่อให้ที่นี่นะคะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัยในพื้นที่อำเภอนายงต่อไปได้ด้วยค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะของทางหัวหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะกิจกรรมนี้นะคะจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการดีโฮปชูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีเขานาในยกระดับ13โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนงานจัดไปเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะภายในงานมีบูธถึง13บูธ13โปรแกรมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้มีส่วนร่วมนะคะกับชุมชนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองสำหรับโปรแกรมที่นำมาเสนอทั้ง13โปรแกรมเนี่ยครอบคลุมมากค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชนอาทิอุทยานธรรมเขานาในหลวงถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยไปนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นอันซีนมากๆสวยมากๆสำหรับที่นี่ไม้กวาดดอกกล้าดอกคล้านะคะแกงขมิ้นแกงคั่วพริกเคี่ยวเครื่องขนมหน้าชิ้นข้าวยำขนมเปียกปูนดำน้ำมันสกัดขมิ้นชันไม้กวาดตระเวนไข่เค็มทองคำค่ะซึ่งเป็นการนำทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเวลาหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ร่วมลงมือทำกับผู้นำในชุมชนได้เลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ค่ะจังหวัดเองนะคะโดยพัฒนาชุมชนเองก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็เข้าไปส่งเสริมเพื่อให้สถานที่แห่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปถือโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะเผื่อมีโอกาสอยากจะให้ลองแวะมาเยือนที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งนะคะอุทยานธรรมเขานาในหลวงในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เป็นอันซีนที่สวยงามมากจริงๆค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้มีการจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะคะซึ่งก็จัดที่ลานกิจกรรมวัฒนธรรมค่ะในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่29กันยายน

0: ที่สนามหน้าเมืองค่ะโดยมีนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะซึ่งการประชันครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครถึง25คณะแบ่งออกเป็นรุ่น18ถึง39ปีจำนวน11คณะแล้วก็รุ่น40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงเหลือรุ่นละ9คณะนะคะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีจะจัดขึ้นระหว่างที่29กันยาถึง1ตุลาคมค่ะส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมคืนละ3คณะนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาค่ำคืนนี้ต้องออกไปชมนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนครค่ะการจัดประชันตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดหนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้บ้านเราค่ะเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะงานเนี่ยมี15วัน15คืนเลยทีเดียวสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังตะลุงสามารถแวะเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจผู้ที่เข้าแข่งขันกันได้นะคะคืนนี้เลยค่ะ1ตุลาคมส่วนรุ่นอายุ50ปีก็น่าสนใจไม่แพ้กัน4-6 ตุลาไม่ว่าจะเป็นชาวนครสุราษฎร์ชุมพรนะคะระแวกใกล้เคียงพัทลุงตรังเนี่ยเชิญชวนทุกจังหวัดเลยค่ะไปเที่ยวกันงานบุญใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินะคะพี่ธวัชชัมทองสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะจากท่าศาลาบอกอากาศร้อนมากๆเลยอยู่ท่าศาลาเนี่ยไปเที่ยวงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วยังคะพี่ฝากเที่ยวเผื่อน้องกะเพราด้วยนะคะเดี๋ยววันที่3นี้จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยซึ่งอสมทนครศรีธรรมราชจัดยังไงก็ไปให้กำลังใจไปชมไปเชียร์น้องๆผู้เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะส่วนอสมทสุราษฎร์เดี๋ยวเราจะส่งน้องหนุ่มช่างเทคนิคค่ะไปช่วยงานไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะส่วนในช่วงเวลานี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวสารกันเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวสารทั่วภาคใต้หยิบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันค่ะสำหรับช่วงนี้และวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ได้เวลากลับมาติดตามในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะพบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าสนใจโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดคำเตือนคนมีรถห้ามทำห้ามปรับแต่งรถจะมีเรื่องใดบ้างติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร์
2: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนที่คนมีรถห้ามทำทั้งการห้ามใช้ยางสลิกบนถนนห้ามใส่พวงมาลัยแต่งเพราะอันตรายและรถติดแก๊สอาจมีข้อเสียมากมายอย่างการขายต่ออาจจะไม่ได้ราคาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5พวงมาลัยแต่งอันตราย

0: เมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงหรือ
1: จริงครับเพราะว่าพวงมาลัยที่เราซื้อมานะครับสิ่งหนึ่งที่พวงมาลัยจะต้องมีเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรฐานตรงนี้มันพูดยาวว่ามันสามารถเช็คมาตรฐานได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าร้านค้าที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร
0: ปัจจัยหนึ่งคือการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งที่เป็นของเลียนแบบ
1: มากๆครับมันเป็นอันตรายเพราะว่าคือเวลาที่เราใช้ของครับที่เราไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีมาตรฐานกำกับรองรับเราจะมั่นใจได้ไงว่าของตัวนี้มันได้มาตรฐานจริงหรือมันมีคุณภาพจริง
0: และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลสืบเนื่องต่อกันนั่นคือการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
1: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากครับเพราะว่าในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันมีข้อมูลทางกรมขนส่งบอกแล้วว่าคนที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในความเร็วที่เท่ากันในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยอัตราการบาดเจ็บหรืออัตราการเสียชีวิตมันน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับเข็มขัดนิรภัยมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณขับรถคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
0: อันดับที่4ยางสลิกห้ามใช้บนถนนจริงหรือ
2: เรื่องนี้จริงครับเพราะว่ายางสลิกถูกออกแบบมาให้ใช้ในสภาพถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะแบบทั่วไปนะครับถ้าเรามาใช้ท้องถนนทั่วไปมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ครับยางสลิกหรือสลิกไทยเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาสร้างมาเพื่อการแข่งขันนะครับยางสลิกที่เราจะเห็นจากกายภาพภายนอกก็คือไม่มีดอกยางการที่ไม่มีดอกยางเขาทำหน้าที่คือต้องการให้การสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนเนี่ยมันสัมผัสได้แบบเต็มที่เพิ่มแท็กชั่นในการยึดเกาะแต่ว่ายางสลิกเนี่ยจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิยางที่เหมาะสมอย่างช่วงนี้หน้าฝนถ้าฝนตกเราเอายางสลิกมาใช้นะครับเรื่องดอกยางที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆเพราะมันรีดน้ำไม่ได้สาเหตุที่2เหมือนที่เราเห็นในการแข่งขันยางสลิกเราจะมีการเขาเรียกว่าการวอร์มยางเพื่อให้ยางเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าเรามาใช้บนท้องถนนจริงนะครับสภาพอากาศมันไม่ได้ร้อนยางมันมีความร้อนนะครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพยางลดลงการยึดเกาะลดลงไปด้วยครับ
0: อันดับที่3ห้ามใส่ฝาครอบคาลิเปอร์เบรกแต่งจริงหรือ
3: ถ้าเลือกของดีใส่ได้แล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในบ้านเราไม่ดีวัสดุของตัวชุดฝาครอบแบบนี้เนี่ยมันมีเริ่มต้นครั้งแรกที่มีการผลิตออกมาขายเนี่ยเขาไปเอาวัสดุที่เป็นเหมือนกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูปผลิตคาลิเปอร์ครับมาทำแล้วก็ใช้ขายี่เป็นสแตนเลสปรากฏว่าชุดหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทแล้วก็ติดตั้งแบบมาตรฐานถูกออกแบบดีไซน์มานั่นคือครั้งแรกๆสุดเลยที่มันเกิดขึ้นมาแต่มีราคาแพงทำยังไงให้ราคาถูกลงมันเลยถูกก๊อปปี้ออกมาเรื่อยๆครับกลายเป็นวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุไม่ดีติดตั้งผิดวิธีอีกไปยึดไปเจาะกับในชิ้นส่วนโครงสร้างของคาลิเปอร์ในตำแหน่งที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อความแข็งแรงแล้วก็สภาพการใช้งานของคาลิเปอร์เดิมด้วยเนี่ยปัจจุบันจึงไม่แนะนำเลยครับให้ไปติดตั้งของที่คุณภาพต่ำเพราะอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระบบเบรกนั้นสูงมากครับ
0: อันดับที่2การเปลี่ยนขนาดล้อทำให้ไมค์ความเร็วเพี้ยนได้จริงหรือ
4: รับประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับเพราะว่าเป็นความจริงว่าล้อที่เล็กลงจะทำให้ไมค์อ่อนลงกว่าเดิมขอบล้อที่เปลี่ยนเส้นรอบวงใหญ่มากขึ้นก็จะทำให้ไมค์แข็งขึ้นแล้วก็จะมีความเพี้ยนที่แตกต่างจริงครับสำหรับไมค์ตัวรถยนต์สามารถแชร์ต่อได้ครับ
0: และอันดับที่1ข้อเสียของรถติดตั้งแก๊สจริงหรือ
4: จริงครับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมได้เพราะนั้นก็จริงครับ
0: ราคาขายต่อเมื่อเป็นรถมือ2จะต่ำกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งแก๊ส
4: ข้อนี้จริงครับมันเกิดขึ้นย้อนไปช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ดีๆเนี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยกระโดดสูงขึ้นคนก็เลยคิดว่าจะหาเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากขึ้นก็เลยติดตั้งแก
0: ๊
4: ส
0: แต่ระบบที่นำมาติดตั้งก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าในปัจจุบัน
4: ช่วงนั้นรถที่ติดตั้งแก๊สจะมีการสึกหลอสูงเกิดความร้อนนั่นคือที่มาแล้วก็ความฝังใจเลยว่าโอ้ถ้าเกิดรถยนต์ไปติดตั้งแก๊สมาเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกับราคาขายต่อครับคนที่ดูจะซื้อรถมือสองถ้าถูกติดตั้งแก๊สมาเขาก็จะไม่ให้ราคาหรือเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
5: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริลบรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลบรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลบรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์ วรรัตน์ ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแสแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้

0: ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนินกาแฟซองคลีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกัน

0: ทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: สวัสดีค่ะปักหมุดความกรีนแล้วก็มาฟังไปด้วยกันนะคะมาเชิญชวนพี่น้อยชาวสุราษฎร์รักโลกไปแบบเก๋ๆตามสไตล์โมเราค่ะทุกวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะกับช่วงของ M-COT Green Market มีเรื่องราวดีๆนะคะของคนในชุมชนของวิสาหกิจชุมชนนะคะสินค้าของดีของเด่นในพื้นที่หรือจะเป็นในส่วนของสินค้า DIY นะคะตะลงตลาดนะคะที่เป็นตลาดวิถีชุมชนตลาดเกษตรกรค่ะนะอะไรดีๆเราก็จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังหรืออาจจะพาไปชมกันบ้างเมื่อมีโอกาสนะคะคุณผู้ฟังค่ะตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงกับM-COT Green Market นะคะติดตามกันได้อ่ะวันนี้เรื่องแรกคุณผู้ฟังค่ะบ้านใครไม่กินเครื่องแกงมีไหมคะน่าจะไม่มีนะคะ เครื่องแกงเนี่ยเป็นอะไรที่คนใต้เนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ละบ้านนะคะเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทินะคะเครื่องแกงพริกนะคะผัดเผ็ดหรือว่ากะปิสิ่งเหล่านี้จะต้องมีติดครัวอยู่นะคะเพราะว่าเราอ่ะคนใต้อ่ะชอบอะไรที่มันแบบรสจัดจ้านถึงพริกถึงขิงนะคะเครื่องแกงคั่วเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงก็มีหลากหลายชนิดเหลือเกินนะคะบางบ้านก็ทำเครื่องแกงไว้สำหรับกินเองเหมือนที่บ้านเนี่ยที่บ้านกะเพราเนี่ยแม่จะทำเครื่องแกงส้มจะทำไว้กินเองนะคะก็จะซื้อพริกซื้ออะไรมาครั้งละเยอะๆแล้วก็เอามาบดพอบดเสร็จปุ๊บก็เอาใส่กล่องแล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีซค่ะเพื่อเก็บรักษาให้มันคงสภาพเหมือนเดิมนะคะเอาไว้ใช้ได้นานๆพอใจหยิบมาแกงสักครั้งนึงก็เอามาแช่น้ำหรือไม่ก็เอามาเปิดผึ่งพัดลมเพื่อให้เครื่องแกงมันละลายถึงจะเอาไปแกงเอาไปปรุงนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องแกงกะทิอะไรพวกนี้ที่บ้านจะซื้อแต่ก็จะมีเจ้าประจำเหมือนกันค่ะเจ้าประจำที่ซื้อนะคะก็จะอยู่ที่แถวกิโล18ค่ะจะขายอยู่ประจำนะคะที่ในตลาดตรงแยกกิโล18นะคะคุณผู้ฟังอุ๊ยทำไมไปซื้อไกลจังไม่ได้ไปเองนะคะพอดีรู้จักกันกับญาติแล้วก็ให้ญาตินะคะก็คือคุณอาเนี่ยโทรสั่งให้นะคะพอถึงเวลาเขาก็จะฝากส่งมาให้ก็จะซื้อมาคราวละเยอะๆค่ะคุณผู้ฟังเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงเผ็ดอะไรเนี่ยของเขาอร่อยทำแบบคือทำอร่อยเหมือนกับที่เราทำกินเองเลยอะแต่ถ้าเครื่องแกงส้มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือที่บ้านแม่จะทำไว้แกงเองนะคะจะไม่ได้ซื้อเครื่องแกงส้มนะคะส่วนกะปิเนี่ยกะปิก็จะซื้อก็จะมีเจ้าประจำเหมือนกันค่ะเขาก็จะเอาเป็นกะปิท่าฉางนะคะมาขายที่ริมน้ำตลาดเช้านะคะที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีก็ใกล้ๆกับตลาดศรีชยาตอนช่วงเช้าตรงนั้นก็จะเป็นเจ้าประจำอยู่เหมือนกันแต่ก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เขาทำเครื่องแกงออกมาขายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าคนในหมู่บ้านมารวมตัวมาทำกันเนี่ยแล้วก็รสชาติดีๆรสชาติอร่อยเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือที่ท่าฉางค่ะท่าฉางนอกจากมีดีเรื่องของกะปิแล้วเรื่องของเครื่องแกงก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเครื่องแกงสเวียดค่ะนี่คนเวียดนะคะทำกับข้าวร้อยค่ะเครื่องแกงเสวียดนะคะเป็นกลุ่มเครื่องเป็นกลุ่มค่ะเขาจัดเป็นกลุ่มของแม่บ้านกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านตำบลเสวียดค่ะของดีจากชุมชนนะคะแล้วก็เป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยค่ะคุณผู้ฟังเป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยใช้ชื่อว่าเครื่องแกงใต้เวียดนะคะเครื่องแกงใต้เวียดค่ะเป็นเครื่องแกงสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องแกงแบบใต้แท้ๆเลยนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันของพี่น้องในชุมชนของกลุ่มแม่บ้านในละแวกตำบลเสวียดค่ะที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำเครื่องแกงออกมาจำหน่ายที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปสั่งซื้อหรืออยากจะเอาไปเป็นของฝากนะคะติดต่อได้เลยค่ะสำหรับเครื่องแกงเสวียดนะคะหรือว่าเครื่องแกงใต้เวียดเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสวียดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหรือติดต่อไปที่คุณอุไรชนะภัยก็ได้นะคะ087 472-2128

0: 087-472-2128ค่ะเผื่อแบบบางคนแบบไม่ถนัดทำเองนะคะหรือไม่มีเวลาทำซื้อมาแกงง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะก็ลองติดต่อไปนะคะเขาบอกมาว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะ
1: Empot Green Market
0: สวัสดีชัยมานด้วยนะคะอยากฟังขาดคนหุงข้าวของพี่อิทนอกรอบสุดที่จะไขว่คว้าจากนาสารค่ะบ่ายนี้นาสารฝนตกหรอขอเพลงมารักทำไมตอนนี้ของฝ่ายแอมฝ่ายนะคะพี่เดือนสวัสดีจ้าชัยมานบอกว่าเครื่องแกงกิโล18ก็ไม่ไกลจากเขาวัวควายนะคะแต่กระเพราไกลกว่าเยอะเลย แต่จะมีเจ้าประจำค่ะขายอยู่ในตลาดนั่นแหละเนาะเครื่องแกงกะทิเขาอร่อยค่ะพี่เดือนว่าครองโซดผ่อแรงทึ่งแดดแพงแดดไรคะแดดแพงแดดแพงเลยพี่เดือนว่าร้อนสุดๆว่ะเอ๊ะที่นี่ยังมีแดดเลยค่ะที่อสมทยังไม่มีฝนเลยค่ะพี่เดือนคะยังเป็นแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะโอ้รักษาสุขภาพค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยอุตุเขาเตือนเรื่องฝนและนะตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยยังก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ฟังประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังขามีอะไรก็จะได้แบบดูแลได้อย่างทันท่วงทีเนาะขนของขนอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้านะคะก็จะหยิบในส่วนของวิสาหกิจชุมชนผู้พิการนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยไม่ได้ติดตามรายการในสัปดาห์ครั้งก่อนนู้นนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆค่ะไปให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าผู้พิการเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆนะคะสินค้าอะไรต่างๆก็ทำมาจากฝีมือผู้พิการผู้ที่ดูแลคนพิการก็เลยอยากจะให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะให้แวะไปอุดหนุนกันนะคะทุกวันอังคารที่ใต้ตึก3ชั้นหลังเสาธงเทศบาลทุกวันอังคาร 8:00 น.ถึงเที่ยงค่ะก็อยากจะให้ไปกันเยอะๆเนาะไปให้กำลังใจผู้พิการกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของผู้พิการเดี๋ยวส่งเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะเทวดาเดินดินพี่แจ้ดานุพลแก้วการค่ะ

0: วันนี้ใครจะได้ไปเทวดาเดินดินบ้างเนาะ4 โมงเย็นรู้กันนะคะสวัสดีพี่ยอจากทุ่งเตาใหม่ด้วยโทรศัพท์มาทักทายแล้วก็รายงานตัวการขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามอ่ะเดี๋ยวเวลาช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆกันหรือว่าจะไปพักเบรกดีก่อนดีคะน้องหนุ่มคะพักเบรกก่อนนะคะโอเคพักเบรกก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารดีๆนะคะจากทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวัน

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market

รีนมาร์เก็ตตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market นะคะวันนี้กระเพราสัญจรมาอยู่ที่นี่อีกครั้งนึงค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะเพราะว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะได้เห็นความสำคัญของผู้พิการในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะตามที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยวันนี้กระเพรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมนะคะบรรยากาศของตลาดแห่งนี้กันนะคะวันนี้มีทั้งสินค้านะคะแล้วก็ของดีของเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะที่มาจากฝีมือของผู้พิการล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้พิการด้วยค่ะที่ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพขึ้นมานะคะแล้วก็ออกมาวางจำหน่ายค่ะโดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดพื้นที่ค่ะใต้อาคารหลังเสาธงแห่งนี้นะคะในการให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการนำสินค้ามาจำหน่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะตอนนี้ก็เขาเข้ามาอยู่ในบริเวณตลาดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีสินค้าอะไรที่มาจำหน่ายกันบ้างนะคะเดี๋ยวก็เขาจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักนะคะกับประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ที่ดูแลวิสาหกิจชุมชนผู้พิการแห่งนี้กันก่อนค่ะและตอนนี้นะคะกระเพราก็อยู่กับคุณป้าบุญสิตาสนธิยาคุณค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการแห่งนี้นะคะมาทำความรู้จักคุณป้ากันสักนิดนึงสวัสดีค่ะคุณป้าคะวันนี้ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
1: วิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการนะคะเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนสิงหาคมของปี2568นะคะ
0: ค่ะ
1: จุดประสงค์ของกลุ่มก็คือต้องการรวบรวมชุมชนนะคนมีชุมชนเพื่อมาฝึกอาชีพแล้วก็จะได้มีสินค้ามาจำหน่ายนะเพื่อให้คนพิการครอบครัวคนพิการได้มีรายได้เพิ่มนะ
0: คะ
1: คุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นเป็นทั้งหรือทั้งหนึ่งนะคะ
0: สามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวได
1: ้กลุ่มของคนพิการที่ก็สมัครจะเป็นคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะ
0: คะ
1: แต่ก็มีบางคนนะคะที่ประสงค์จะเข้าไปอยู่นี้เพื่อช่วยเหลือเราก็รับสมัครนะอาจจะมีต่างอำเภอก็มีค่ะตอนนี้ขณะนี้สมาชิกของกลุ่มเรามี15ท่านค่ะตอนเริ่มก่อตั้งเรามี8ท่านค่ะ
0: ค่ะโอ้โหก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ที่ให้ความสนใจมากขึ้นนะ
1: คะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าอยู่ต่างอำเภอค่ะโดยเฉพาะนะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มาติดต่อวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ได้ค่ะแล้ววันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เปิดพื้นที่นะคะโดยใช้พื้นที่ใต้อาคาร3ชั้นนะคะให้ผู้พิการได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันอังคาร
1: ทุกวันอังคาร
0: 8โมงถึงเที่ยงตรงนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะในส่วนของสัดส่วนการจำหน่ายหรือว่ารายได้เนี่ยมีการแบ่งสัดส่วนกันยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นอย่างนี้ค่ะให้คนพิการนำหรือกลุ่มคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายนะคะหรือว่าเขาขายได้100บาทก็เป็นของเขาไปเลยแต่ว่าเวลาจบเขาก็จะให้มอบให้วิสาหกิจ 5% ของรายได้ที่ขายในวันนั้น
0: ค่ะก็คือแบ่งเข้ากองกลาง
1: 5%
0: จากยอดรายได้ที่ขายได้นะคะเพื่อนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะคะคุณมาคะแล้ววิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป้า
0: ค่ะ
1: ที่เป็นประธานค่ะคือบ้านเลขที่98/79หมู่ที่5ถนนตลาดล่างตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเบอร์สัตว์ที่ติดต่อคือ086-685-8535ค่ะ
0: ค่ะนั่นแสดงว่าไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่แห่งนี้เท่านั้นนะคะที่มีสินค้ามาจำหน่ายก็ยังมีงานอื่นๆที่ไปออกบูธแล้วก็ไปวางจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็จะมีองค์กรเครือข่ายของคนพิการค่ะก็มีหนังสือเชิญไปก็อย่างเช่นงานคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่างานของผู้สูงอายุตามตำบลอะไรนี้ค่ะส่งหนังสือเชิญมาเราก็จะให้เชิญชวนให้คนพิการกลุ่มคนพิการนำสินค้าจำหน่าย
0: ค่ะไปร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: เพื่อที่ให้เกิดการรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปชมตลาดนะคะให้คุณป้าได้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาอุดหนุนสินค้าของผู้พิการสักนิดนึงค่ะ
1: ป้าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยอุดหนุนสินค้าของคนพิการนะคะผู้ดูแลคนพิการจะได้มีกำลังใจนะ
0: คะ
1: มีรายได้เสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนพิการให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณคุณป้านะคะขออนุญาตไปเยี่ยมชมด้านในก่อนขอบคุณค่ะมากันที่ร้านแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านแรกก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นสินค้านะคะที่ต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะนี่ค่ะกระเป๋าน่ารักมากเลยค่ะคุณสาวๆค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะมีกระเป๋าหลายแบบค่ะให้ได้เลือกกันนะคะเป็นตะกร้าก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม30บาทเท่านั้นนะคะเป็นพวงกุญแจเก๋ๆค่ะน่ารักมากเลยดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะดอกละ20บาทเท่านั้นค่ะนี่สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศนะคะที่พกพากระติกน้ำนะคะหรือว่าแก้

0: ไปที่ทำงานด้วยนี่ค่ะน่ารักมากถือพกพาสะดวกนะคะราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะอุ๊ยแอบสะดุดตาคุณผู้ชมหมวกสวยมากแล้วดูราคาค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยแดงแดงมีทองนี่น่าเชื่อเลยคือราคานะคะสวยน่ารักมากๆเลยถัดมาค่ะนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าก็น่ารักไม่เบาค่ะคุณผู้ชมค่ะใบไหนดีล่ะเนี่ยน่ารักมากๆเลยเนี่ยค่ะโอ้ข้างในจุของได้เยอะด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ที่เห็นนะคะคือฝีมือของผู้พิการค่ะเป็นไงคะต้องยกนิ้วให้จริงๆค่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของผ้าปาเต้ค่ะก็มีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะนี่ถ้ากลับไปนี้ก็น่ารักค่ะนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือพรมเช็ดเท้าค่ะนะคะก็เป็นการถักทอมาจากไหมพรมนะคะพรมเช็ดเท้าเนี่ยราคาก็สบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะนี่40บาทค่ะแวะมาอุดหนุนกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าชื่อคุณป้าอะไรคะ
1: ชื่อป้าต้อยค่ะเป็นคนพิการ
0: ค่ะ
1: ของทุกอย่างนี่ทำจากที่ว่าไปเรียนของคนพิการมานะคะหมวกนี้ก็ถักเอง
0: โอ้ถักเองด้วย
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทำเองค่ะ
0: ส
1: บู่นี้ก็ทำเองต้องใส่ด้วยค่ะแล้ว
0: น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชม
1: นั่นแหละค่ะ
0: คุณป้าถักเองค่ะคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะฝีมือนี่คือแบบว่าปาดนีดมากๆเลยค่ะน่ารักมาก
1: ใบจะสวย
0: ใบละเท่าไหร่คะ
1: 300ค่ะ
0: ใบละ300บาทนะคะ
1: ก็ไหมกลุ่มนึงก็200แล้วค่ะแล้วนั่งทำก็จะได้นะคะ
0: ถึงใบใช้เวลานานไหมคะเนี่ย
1: โอ้เป็นอาทิตย์อะค่ะ
0: เป็นอาทิตย์เลย
1: อายุ 76 แล้วก็ต้องใช้สายตานะคะไม่ได้ใส่แว่นนะคะ
0: ใบยังดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะ
1: เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลับมาเดินได
0: ้โอ้จริงเหรอคะโอ้ยินดีด้วยค่ะแสดงว่าคุณป้าดูแลสุขภาพได้ดีมาก
1: ติดเตียงอยู่2ปีกว่าคุณหมอบอกว่าป้าไม่สามารถกลับมาเดินได้แล้วแล้วก็คุณหมอออกใบรับรองความพิการป้าแต่ป้าก็อยู่คนเดียวต้องสู้ต้องอะไรประคบเองอะไรเองเวลาเพื่อนมาเยี่ยมก็ช่วยประคบข้างหลังอะไรให้
0: แสดงว่าที่คุณป้ากลับมาเดินได้อีกครั้งเนี่ยกำลังใจดีมาก
1: ทั้งกำลังใจทั้งเพื่อนฝูงในชมรมป้าอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ท่านนายกท่านผอ.อะไรนี่ไปเยี่ยมที่ดูแลน้องเต็มน้องอะไรทั้งหมดเลยค่ะที่ช่วยผลักดันให้ป้ามาสู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นี่ก็เรียนทำแบบยูทูบนะคะอันนี
0: ้คุณป้าดูจากยูทูบเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเรียนผิดเรียนถูกเนี่ยเรียนทำค่ะ
0: โอ้โห
1: ถามด้วยมือนะคะ
0: สวยมากค่ะอันนี้คือเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะ
1: แบบสี่เหลี่ยมหมดแล้วอันนี้แบบหกแฉก
0: อันนี้ก็
1: น
0: ึ
1: กว่าดีค่ะ
0: อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ
1: อันนี้ปกติขายข้างนอก120แต่มาขายในนี้เราขายแค่100เดียว
0: 100ว้าวในแ
1: จกอันนี้อันนี้ที่รองหม้อรองครบ
0: อ๋อ
1: แล้วตำน้ำพริกแล้วจะไม่ดังแล้วรองหม้อตั้งโต๊ะนี่พื้นโต๊ะจะไม่เสียค่ะ
0: ใช้
1: ความร้อนได้หรือว่าช่วยแกงจืดอะไรแกงส้มต้มยำอะไรได้หมด
0: อันเล็กแบบนี้เท่าไหร่คะ
1: อ๋ออันนี้ขายข้างนอก30ขายข้างใน25บาทค
0: ่ะโอ้แสดงว่ามาซื้อที่นี่ได้ของถูกกลับไปด้วยนะคะโอ้โห
1: ปกติป้าขายตลาดนัดไดมอนด
0: ์ค่ะ
1: วันจันทร์กับวันศุกร
0: ์
1: จะขาย30 120มาที่ที่สบู่อันนี้ก็สบู่กระมิ้นชันนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยน้องเปมใช้ฟอกหน้าฟอกอะไร
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้กระมิ้นชันอันนี้มงคุดค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้นมแพะค่ะ
0: ค่ะ
1: หอมสดชื่นหน้าเนียนนะคะนี่ป้าทำเรียนทำ
0: อ๋อเรียนทำพิการเองด้วย
1: น
0: ี่
1: แหละค่ะอันนี้กลิ่น
0: หอมจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: หอมในห้องน้ำนี่จะหอมตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ผงขัดหน้านะคะ
0: มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ก็เรียนของคนพิการมีการเรียนที่ไหนป้าไปตลอดอันนี้ผงขัดหน้าที่มีฝ้ามีกะอะไรนะคะขัดหน้าดีค่ะ
0: คุณป้าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนได้เลยจริงๆนะคะในการสู้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราจะไปแบมือขอเขาตลอดไม่ได้เราพอมีทำกินได
0: ้
1: เมื่อก่อนอะลุกจากเตียงได้ต้องนั่งรถวีลแชร์แล้วก็ใช้วอล์กเกอร์อันนี้ก็ใช้ไม้เท้าย
0: อดเยี่ยมมาก
1: เงินใช้เองได้
0: ให้กำลังใจคุณป้านะคะแล้วก็ขอให้สินค้าขายดีขายดี
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
0: นอกจากของใช้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะของกินก็ยังมีให้เลือกเหมือนกันนะคะนี่มีพริกเกลือป่นค่ะกล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีกะปิค่ะมีลูกเกดนะคะมีน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงนะคะแล้วก็นี่เลยน่าจะเป็นทองม้วนทองม้วนนะคะกรอบๆแวะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่ทำอาหารทานเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ชื่นชอบแกงส้มค่ะก็บอกว่าแกงส้มเนี่ยต้องใส่หน่อไม้นะคะจะอร่อยมากๆเลยแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะเนี่ยขวดละ20บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะนี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อพี่อะไรคะ
2: คุณพี่แต๋วค่ะ
0: พี่แต๋วนะคะวันนี้พี่แต๋วเอาอะไรมาขายบ้างคะ
2: มีรองกองลังสาดลังสาดที่หากินยากค่ะ

0: ละ60บาทถ้าขายตามนอกพื้นที่นะคะแล้วก็ทุเรียนกวนก็จ้างเขากวนไปเป็นทุเรียนบ้านอย่างดีค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือใช้ทุเรียนบ้านกวน
0: ใช่ใช่ค่ะใช
1: ่สีสวยด้วย
0: ราคาไม่แพงนะคะสีสวยด้วย
1: กิโล300บาท
0: 300บาท
1: เป็นทุเรียนบ้าน
0: รังสาดหากินยากค่ะถุงละ20บาทเองค่ะ
1: นี่อันนี้พอดีทานเลยนะคะ
0: หวานอร่อยค่ะ
1: พอดีทานสำหรับมื้อกลางวัน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคมีห่อหมกด้วยค่ะคุณผู้ชม
0: มีห่อหมกด
1: ้วยนะคะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณป้าอะไรคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อเปิ้ลค่ะ
1: พี่เปิ้ลนะคะของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นอะไรเอ่ย
2: เป็นไข่เค็มค่ะอันนี้คุกเกลือค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อไข่เค็มคุกเกลือ
2: ใช่ค่ะเป็นไข่เค็ม
1: นี่คือคุกเกลือกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติแล้วเราก็จะเห็นแบบอะไรดำๆ
2: พอกดินค่ะ
1: พอกดิน
2: ใช่ถ้าสีดำๆนั่นก็คือพอกดินแล้วก็จะมีดองน้ำเกลือแต่นี่ก็เลยลองทำดูเป็นว่าเราคุกเกลือค่ะ
1: เอาไปเป็นคุกเกลือ
2: ใช่เป็นคุกเกลือค่ะ
1: อันนี้สำหรับไปเป็นทอดใช่ไหมเอ่ย
2: อันนี้ต้มได้ทอดได้
1: ต้มได้ทอดได้แล้วนะคะ
2: ถ้าเราไม่ชอบความเค็มมากก็คือ5วันนี่กำลังทานเลยแต่ถ้าเกิดว่าชอบเค็มกว่านี้ก็เก็บไว้7วันค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกล่องละเท่าไหร่คะเนี่ยอ
2: ันนี้50บาทจ้าม
1: ีกี่ฟองเอ่ย
2: อันนี้ขนาดไส้ใหญ่เลยค่ะ4ฟอง
1: 4ฟอง
2: ใช่
1: เป็นไข่เบอร์ใหญ่ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะ
1: อันนี้ปกติเราจะเห็นว่าเขาจะพอกดินดำๆนะคะไข่เค็มแต่สำหรับของพี่เปิ้ลเนี่ยใช้วิธีการพอกเกลือค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองแนะนำว่าต้องมาลองค่ะ
2: ใช่ค่ะเราจะระบุวันที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าทำวันไหนแล้วก็ทานได้วันไหนแล้วก็วิธีเก็บรักษาด้วย
1: ค่ะโอ้โหกล่องละ50บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณพี่ชื่อพี่อะไรคะ
4: ชื่อพี่ต้อยค่ะ
1: พี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยเอาอะไรมาขายบ้างเอ่ย
4: มาหลายอย่างค่ะก็พี่ต้อยเป็นประธานชุมชนนะคะชุมชนเสรีไทยนี่ก็จะให้ผู้ดูแลคนพิการทำแล้วก็เราที่ร้านก็จะรับขายอยู่ด้วย
1: ค่ะ
4: ก็คือผู้ดูแลคนพิการก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะรับแล้วพี่ต้อยเองก็พิการอยู่แล้ว
1: ค่ะ
4: แล้วก็เนี่ยเราก็เคยทำอะไรก็มาตั้งขายที่ร้าน
1: อ๋อคือตั้งขายที่หน้าร้านของพี่ต้อยเลย
4: ขายอยู่ค่ะ
1: ขายอยู่ที่ไหนคะ
4: ที่เสรีไทยชุมชนเสรีไทย
1: อ๋อชุมชนเสรีไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝีมือของผู้ที่ดูแลคนพิการ
4: นี่ก็ดูแลคนพิการนี่เขาทำนี่เขาก็ทำเราก็เอามาขายให้เขา
1: ค่ะ
4: เพราะธรรมดาเราก็ตั้งขายที่ร้านถ้าสนใจก็ไปที่ร้านได้จะมีหมด
1: ค่ะเพราะว่าตลาดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนเพราะว่าต้องดูแลผู้พิการอยู่ที่บ้านเขาจึงต้องหารายได้โดยการทำของแล้วก็มาฝากขายแบบนี้เน
4: า
1: ะ
4: โดยเฉพาะกล้วยฉาบนะเขาจะขายดีมากเลย
1: นี่แหละค่ะ
4: กล้วยฉาบอันนี้จะขายดีมาก
1: โอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้าน
4: ขายดีมาก
1: 10บาทค่ะ
4: 10บาททำไม่ทันเลยนี่วันนี้ทำเขาจะได้วันตอนเที่ยงๆนะ
1: อ๋อมีออเดอร์ตลอด
4: ใช่
1: โอ
4: ้
1: โหขายดีมาก
4: ที่พี่เล็กเนี่ยเขาจะทำดูแลสามีป่วยติดเตียง
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
4: กายศาสตร์
1: กายศาสตร์30บาทค่ะต้องบอกว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากนะคะมาถึงร้านต่อไปค่ะคุณผู้ชมนึกถึงข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักหนึ่งจานนะคะไตปลาแห้งค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค
1: ุณพี่ชื่อพี่อะไรคะ
5: ชื่อป้าหมีค่ะ
1: ป้าหมีทำไตปลาแห้งมาขายใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหคือรสชาติเป็นไงคะบอกไหมว่าอร่อยจัดจ้านไหม
5: รสชาติจัดจ้านของภาคใต้เลยค่ะ
1: นี่รสชาติจัดจ้านของภาคใต้เลยนะคะกระปุกก็เท่าไหร่คะเนี่ย
5: นี่40บาทค่ะ
1: 40บาทนะคะมีชื่อด้วยแกงไตปลาแห้งบ้านบุญคุ้ม
5: ของพี่ออกช่อง3ช่อง5ช่อง7เลยนะ
1: ว้าวงั้นรอบนี้เราก็มาช่อง9แล้วกันนะคะแสดงว่าอร่อยเด็ดจริงๆ
5: อร่อยจริงๆของพี่ส่งออนไลน์ทั่วประเทศ
1: โอ้ส่งออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยทำเองทุกขั้นตอน
5: ทำเองทุกขั้นตอน
1: ค่ะ
5: ต
1: ั
5: ้งแต่ซื้อปลามาย่างแกะทำเองทุกอย่าง
1: โอ้
5: ก็ขายมา10กว่าปีแล้ว
1: ขายมา10กว่าปีแล้วเหรอคะแสดงว่าใช้คำว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้
5: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะให้ดูกันใกล้ๆคือแบบสีน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมนี่กระปุกละ40บาทเท่านั้นจ้าผ่านของกินมาแล้วค่ะมาแวะกันที่ร้านนี้นะคะแอบสะดุดตาค่ะด้วยสีสันของสินค้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
1: คุณพี่ชื่ออะไรคะ
6: คุณพี่ฉลองคำนวณค่ะ
1: พี่ฉลองคำนวณนะคะวันนี้มีสินค้าอะไรมานำเสนอบ้างคะเนี่ย
6: สินค้าที่นำเสนอสินค้าของพี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนะคะก็จะมีเสื้
1: อ
6: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล
1: ่ค่ะ
6: แต่ไงไรที่อยากนำเสนอก็คือผ้าปูที่นอน
1: ผ้าปูที่นอน
6: ใช่ค่ะชุดผ้าปูที่นอนค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะลายสวยมาก
6: ใช่ค่ะชุดผ้าปูที่นอนจะมีขนาด6ฟุต5ฟุตแล้วก็3ฟุตครึ่งค่ะ
1: ขนาดมาตรฐาน
6: ขนาดมาตรฐานสีสันมีให้เลือกนะคะ
1: สั่
6: งตามออเดอร์ค่ะ
1: อ๋อ
6: แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสีไหนลายไหนได้หมดค่ะ
1: อันนี้สั่งไว้เป็นแบบของฝากได้เลยนะคะ
6: ใช่ค่ะของฝัน
1: หรือว่าของฝัน
6: ค่ะนี่ลายสดใสนะคะอันนี้คือชิ้นที่เราทำเสร็จแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว
6: ตัวอย่างค่ะ
1: อันนี้ชุดละเท่าไหร่คะเนี่ย
6: ชุดละ1,000บาท
1: ค่ะ1,000บาทค่ะโอ้โหฟุต1,000บาท
6: ค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะมีผ้าปู
6: มีผ้าปอง
1: มี

0: ปลอกหมอน2ปลอกหมอนข้าง2
1: อ๋อเซตละ 1,000 บาทค่ะ
0: คุ้มค่ามาก
1: 6ฟุตนะคะ
0: ใช่มันผืนใหญ่มากๆนะคะ6ฟุตเนี่ย
1: 6ฟุตค่ะฟุตที่นอนจริงได้เลยค่ะอยากเปลี่ยนห้องนอนให้สดใส
0: ค่ะ
1: แวะชมแวะช็อปได้นะคะทุกวันอังคารค่ะ
0: ค่ะ
1: สั่งทำตามออเดอร์
0: สามารถ
1: ทำตามออเดอร์ค่ะ
0: แต่ที่สะดุดตาอย่างนึงก็คือหมวกนี่แหละค่ะ
1: หมวก
0: อันนี้คือเขาเรียกว่าหมวกอะไรคะเนี่ย
1: อันนี้เขาเรียกว่าหมวกมาร์บิ้งอาร์ตค่ะคือหมวกสีลอยน้ำ
0: อ๋อเป็นสีลอยน้ำ
1: ผลิตภัณฑ์มาร์บิ้งอาร์ต
0: อ๋อสีลอยน้ำกับพี่เขาทำอยู่
1: ใช่
0: โอ้อันนี้คือคุณพี่ทำเองด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝีมือของผู้พิการ
0: อ๋อเป็น
1: ผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการ
0: ค่ะใช่ทำกันอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: ทำอยู่ที่ไหนส่วนมากไอจะทำอยู่ที่บ้านค่ะก็สั่งทำตามออเดอร์เหมือนกันแล้วก็มีออเดอร์มา
0: ค่ะใบละเท่าไหร่คะแบบนี
1: ้ใบละแบบนี้ใบละ250ค่ะ
0: โอ้สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเก๋มากคือแบบไปเที่ยวทะเลนี่น่าจะเหมาะ
1: ใช่สดใสเลยค่ะแล้วก็ไปพร้อมกับผ้าคลุมไหล่
0: ผ้าคลุมไหล
1: ่เป็นคอลเลคชั่นไปเลยสีสดๆนะคะ
0: โอ้โหสีสดจริงสีสดจริง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคอลเลคชั่นเลยค่ะ
1: คอลเลคชั่นเลยค่ะเที่ยวทะเลนะคะ
0: ผ้าคลุมไหล่อย่างนี้ผืนละเท่าไหร่คะ
1: 120ค่ะ
0: 120บาท
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามอันนี้คือหมวกมัดย้อมอัน
1: นี้คือหมวกมัดย้อม
0: แบงค์แดงมีทอนค่ะสำหรับใบนี
1: ้
0: 80บาท
1: ค่ะ
0: 80บาทค่ะ
1: แบบนี้ก็น่ารัก
0: สวยน่ารัก
1: คนใส่น่ารักค่ะ
0: อันนี้ก็น่ารักนะ
1: คะที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็โทรเข้าทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: 0897303130ค่ะ
0: ค่ะมีช่องทางออนไลน์ด้วยไหมคะ
1: ช่องทางออนไลน์ก็ทาง Facebook คุณพี่ฉลองคำนวณค่ะ
0: อ๋อ Facebook ชื่อฉลอง
1: คำนวณ
0: พ
1: ี
0: ่ฉลองคำนวณนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได
1: ้อยากใส่เสื้อเป็นทีมสั่งได้หมดนะคะ
0: ทำกิจกรรมเนาะเป็นภาพมาจอใส่เป็นท
1: ี
0: ม
1: ใช่
0: ได้ค่ะสนใจก็อินบ็อกซ์ไปได้เลยค่ะ
1: ได้เลยนะคะ
0: พี่ฉลอง
1: คำนวณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งร้านที่อยากจะให้แวะมานะคะนี่ก็คือมาลาบูบ้านขนมคนพิการนะคะจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: พี่ป้อมค่ะ
0: พี่ป้อม
2: ประสอนผู้สอนค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบูครับ
0: บู
2: น้องบูครับ
0: บูนะคะวันนี้มีขนมอะไรมาขายคะ
2: วันนี้ทำเค้กกล้วยหอมแล้วก็คอนเฟกต์ธัญพืชค่ะ
0: ค
2: อนเฟกต์ธัญพืช
0: ค่ะ
2: วันนี้ทำได้2อย่างค่ะ
0: เอาได้2อย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: เค้กกล้วยหอมหมดแล้วเหรอคะ
2: หมดแล้ว
0: โอ้ยมาช้าไ
2: ปไปแล้วก็เหลือคอนเฟกต์ธัญพืชค่ะ
0: นี่อันนี้คือห่อละเท่าไหร่คะ
2: 35ห่อ
0: 35บาท
2: 3ห่อ100
0: 3ห่อ100นี่ใครที่มองหาอาหารเช้านะคะแนะนำให้มาซื้อได้เลย
2: ใส่นมใส่โยเกิร
0: ์
2: ตใส่ผลไม้ก็เป็นอาหารเช้าได้เลยไม่หวานค
0: ่ะปกติแล้วนอกจากตลาดแห่งนี้มาขายที่ไหนบ้างคะ
2: จะตามออเดอร์ค่ะ
0: ทำตามออเดอร์
2: ออเดอร์แล้วก็เวลาที่แม่ไปประชุมหรือไปอบรมแม่ก็จะทำติดไปค่ะในงานของชมรม
0: ค่ะ
2: เวลาไปแล้วก็จะมาตั้งเพื่อที่ว่าให้น้องช่วยทำได้น้องก็ช่วยทำได้เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เป็นการฝึกให้เด็กคนพิเศษเขาทำได้ช่วยทำงาน
0: เก่งนะคะเก่งมากขายดี
2: ขายดี
0: ค่ะสั่งออเดอร์นี่คือสั่งช่องทางไหนคะ
2: ช่องทางก็สั่งได้ที่เฟซบุ๊กของแม่นะคะประพัดสอนผู้สอนค
0: ่ะชื่อเฟซบุ๊กว่าประพัดสอน
2: ค่ะประพัดสอนผู้สอนค่ะ
0: โอเคค่ะก็สามารถอินบ็อกติดตามไปได้นะคะ
2: ฝากด้วยนะคะ
0: ค่ะเวลาไปซื้อสินค้าก็จะเจอหนุ่มหล่อด้วย
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ของคุณลุงชัยโรจน์ค่ะมีทั้งส้มโอนะคะอันนี้ลองกองค่ะอันนี้คือน่าจะขายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะค่ะผลไม้ตามฤดูกาลแวะมาอุดหนุนกันได้ลองกองก็กิโลละ25บาทเท่านั้นค่ะต้องโอลูกก็เท่าไหร่คะ
3: ครับดีมากครับ
0: ลูกละ25บาทเหมือนกันนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้เลยค่ะแวะเดินมาหลายร้านแล้วนะคะมาเจอร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหน่าจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้นวดเท้าสัก15นาทีค่ะคุณผู้ชมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะยังมีนี่ไทยมัสซาจค่ะนะคะเป็นการนวดไทยเนาะใครอยากจะแบบว่าเส้นตื่นง่วงๆเนี่ยมาแบบว่าปลุกเส้นให้ตื่นได้นะคะน่าจะหายง่วงได้ดีเลยเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะราคาพิเศษมาก15นาที70บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีลูกค้าเต็มทุกเก้าอี้เลยแสดงว่ากะเพรากับน้องสายหมอกต้องนั่งรอคิวนะคะเพราะตอนนี้คือพี่ๆเขาไม่ว่างเลยจริงๆนะคะนี่มีการแบบนวดฝ่าเท้าต้องสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะว่านวดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะนวดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ดีครับก็ดี
0: ค่ะ
4: ก็มันทำให้เส้นขาเรามันหย่อนลงไปหน่อย
0: ค่ะจากที่เส้นตึงๆใ
4: ช่คร
0: ับ ก็จะหย่อนลงมาหน่อยผ่อนคลายเส้นตื่นเส้นตื่นนะคะมาใช้บริการบ่อยไหมคะ
4: ก็อยู่เทศบาลครับเป็นที่เทศบาล
0: ค่ะก็จะแวะมาได้บ่อย

0: บ่อย
1: ทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานช่วงบ่ายก็กลับมาอีกรอบขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะว่าไทยมัสซาจนะคะนวดไทยเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ
2: ชุมชนของเราเนี่ยคือตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนก็คือเป็นของสทอ้อนต่อจัดตั้งขึ้นมาในกองทุนของสวัสดิการที่เบิกได้ของชุมชนของสุราษฎร์นะคะเทศบาลนครสุราษฎร์แล้วก็เราก็ให้สิทธิ์ประชาชนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเรียนรู้เพื่อหารายได
0: ้อ๋อมา
2: ค
0: ิ
2: ดด
0: ู
2: ว่าคน60ขึ้นไปเนี่ยเราไปสมัครงานที่ไหนก็เขาไม่รับแล้วถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: แต่โอกาสของวิสาหกิจชุมชนของการนวดฝ่าเท้าหรือคอบ่าไหล่เนี่ยค่
0: ะ
2: เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้
0: ค่ะ
2: ทุกครั้งถือว่าทุกคนที่ผ่านการอบรมผ่านการนวดเราก็จะมีการันตีคือใบเซอร์ถูกไหมคะ
0: ที่
2: ม
0: ี
2: ใบอนุญาต
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาเข้าโครงการของสทอ้อนคือรัฐวิสาหกิจชุมชนก็คือจะลงที่เทศบาลทุกวันอังคารค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็วันเสาร์นี้เราลงที่ถนนคนเดินทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็มีที่ตลาดน้ำท่าปาวานทุกวันอาทิตย์ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อนั่นใครอยากจะนวดก็พาไปได้เลย
2: ค่ะเราเปิดมาประมาณ2ปีกว่าลูกค้าเราแน่นมาก
0: โอ้โหเชื่อเลยค่ะเพราะว่าเห็นจากสายตาแล้วคือเก้าอี้ถ้าเอามาอีกก็น่าจะเต็มอีกนะ
2: เก้าอี้เต็มแต่หมอมาไม่พอ
0: เก้าอี้เต็มแต่หมอมาไม่พอ
2: หมอมีทั้งหมดประมาณ13คนค่ะ
0: โอ้13คน
2: 13คนค่ะตอนนี้
0: ค่ะก็คือวิสาหกิจชุมชนแห่งที่ตั้งที่ราชอุทิศนะคะ
2: ค่ะคือมันเป็นเหมือนกับเราเปิดแล้วเราจะนัดว่าเราลงบุ๊กที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็คืออ
2: ันนี้เป็นบุ๊กที่เราเปิดใหม
0: ่ไม่ได้มีหน้าร้าน
2: ไม่มีหน้าร้านค่ะ
0: ออกไปตามบูธเวลามีกิจกรรมมีงาน
2: ชักพระอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อ
2: เราก็จะลง
0: ค่ะ
2: คือกิจกรรมของงานเทศกาลประจำปีของสุราษฎร์ของจังหวัดเนี้ย
0: ก็จะได้เห็นพี่ๆนะคะกลุ่มเหล่านี้เนาะเจอที่ไหนก็จะเส้นตื่นที่นั่นเลย
2: ก็คือไม่เป็นโปรโมชั่นก็คือคนเดินไม่เมื่อย15นาทีคุณก็มาผ่อนคลายได้อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: เราไม่ได้นวดเป็นชั่วโมงแต่ว่าเหมือนกับลูกค้าติดใจก็จะขอเบอร์หมอไปนวดที่บ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นัดพิเศษได
2: ้ใช่ค่ะในวันที่เราไม่ได้ลงของกิจกรรมของ
0: นักกีฬาไว้เดี๋ยวว่างแล้วจะแวะมาบ้างนะคะที่ลงบนแล้วขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ไปยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะที่กระเพาะพาไปเดินชมแต่ละร้านเนี่ยบอกเลยว่าต้องชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการค่ะที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ใช้ชีวิตนะคะร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีคุณค่านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนนะคะพี่ๆเหล่านี้กันได้เลยทุกวันอังคารค่ะที่บริเวณนะคะอาคาร3ชั้นนะคะหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นค่ะแวะมาให้กำลังใจแวะมาอุดหนุนนะคะแล้วก็แวะมาให้โอกาสดีๆค่ะเพื่อที่กลุ่มคนพิการเหล่านี้นะคะจะได้มีรายได้ในการดูแลครอบครัวนะคะดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีต่อไปนะคะอย่าลืมแวะกันมาเยอะๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง Mpot Green Market ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้กระเพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

MCOT Green Market พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Green Market

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทช.ย้ำเร่งผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่

0: เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวัน

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อตนน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage นะคะไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ผ่านทางสายหลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโทรมาทักทายพูดคุยสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยที่เบอร์โทร0774054445ค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนบ่ายแบบนี้อากาศร้อนนะคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนอากาศดีเลยวันนี้ไม่มืดฟ้าไม่มัวฝนนะคะอากาศกำลังดีเลยขับรถกันอยู่หรือเปล่านะคะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุในรถยนต์หรือเปล่านะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยอยู่ที่ไหนกันบ้างคะตอนบ่ายๆแบบนี้ขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าทานข้าวอยู่นะคะสามารถทักทายมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะสามารถพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ทักทาย FC จากภูมิเรียงอำเภอชัยยาด้วยนะคะทักทายน้องภูมิด้วยเมื่อตอนเช้าค่ะมีเรื่องมาเล่าหน่อยนะคะเป็นความบังเอิญมากๆเลยพี่เดือนรับฟังอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่เดือน เกี่ยวกับสาวโขลงโซดนะคะ สวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้าค่ะนาซานฝนตกพี่สรินมณีรัตน์เมื่อกี้น้องภูมิโทรมาแล้วแหละบอกว่าหนาวซ่านฝนตกนัดเนียนจังวะเด็กก็ออกคนก็ตกนะคะในที่เมืองในเมืองตอนนี้

0: คือไม่มีมืดนะไม่มีการตั้งคงตั้งเขาว่าจะตกนะคะแต่ว่าร้อนมากอากาศร้อนมากแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูก่อนเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะก็จะมีแบบว่ามืดมืดมัวมัวมาอีกนะคะก็ต้องรอดูนะคะรอดูกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่รายงานกันเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะเล่าให้ฟังเมื่อตอนเช้าสายหมอกติดภารกิจพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ไปบังเอิญเจอคุณป้าท่านหนึ่งที่หาหมอที่แผนกเดียวกันนะคะที่อายุรกรรมเหมือนกันข้อกระดูกเหมือนกันแล้วก็นั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะพอไปถึงปุ๊บก็แล้วก็ทักทายแล้วสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยกันทำไปทำมาคุณป้าเขาบอกว่าเขาอยู่คลองโสดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่คลองโสดเราก็ถามว่ารู้จักพี่เดือนไหมคะพี่เดือนเนี่ยเป็น FC ของรายการอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะพี่เดือนชื่อจริงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามดุษฎีหน้าแก้วอ๋อรู้จักกันนะคะคุณป้าเขาชื่อคุณป้าเพนนะคะรู้จักกับพี่สาวของพี่เดือนที่ชื่อว่าพี่น้อยนะคะเขาบอกเขารู้จักกันอยู่คลองโสดซอย2เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้คุณผู้ฟัง เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็รู้จักแล้วก็พูดคุยกับคุณป้าเขาค่ะว่าพี่เดือนกับพี่สมชัยเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยานะคะที่เป็น FC ของอสมทสุราษฎร์ธานีรับฟังกันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้จักคุณป้านะคะก็ได้รู้จักได้รู้จักคนนะคะได้รู้จักมิตรสหายเพิ่มอีก1คนด้วยความบังเอิญค่ะด้วยความบังเอิญนะคะก็พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่เดือนรับฟังอยู่หรือเปล่าสายหมอกมาเล่าเรื่องให้ฟังอันเนี้ยนะคะรับฟังกันอยู่หรือเปล่าก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยากจะบอกว่าบางทีคนเรานะเจอเรื่องราวต่างๆนะคะแบบเป็นเรื่องบังเอิญบ้างไม่บังเอิญบ้างก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าเราได้แบบได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นนะยิ่งเป็นคนดีๆเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบรักษาคนดีๆที่ยังอยู่ในชีวิตของเราไว้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะอยากฟังเพลงไหนอย่างที่บอกไปว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: เพราะนะคะรวยๆปังๆจากแรนกาดบัณฑิตค่ะ FCT รับฟังอยู่ที่ภูมิเรียงด้วยนะคะอำเภอไชยาขอบคุณมากๆค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงนี้มาพูดคุยกันหน่อยเปิดรับบริจาคค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้รับบริจาคอะไรนะไม่ได้แบบบริจาคสิ่งของหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าเปิดรับบริจาคข่าวสารค่ะชวนนะคะชวนทุกคนมาบริจาค กล่องนมกันหน่อยกล่องนมที่กินแล้วกล่องนมที่กินแล้วนะคะเป็นพวกกล่องนมต่างๆค่ะเพื่อนำไปสร้างเป็นหลังคาให้กับน้องๆ นะคะบ้านไหนที่ชอบดื่มนมนะคะเป็นนมกล่องนะคะฟังเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เนี่ยแซมมีพิกัดนะคะมารับบริจาค กล่องนมให้กับน้องๆทุกคนกันค่ะที่นำไปสร้างเป็นหลังคาบ้านได้นะคะให้กับทุกคนได้ร่วมปันความสุขกันและบอกเลยค่ะว่ากล่องนมที่เราดื่มอยู่ทุกๆวันเนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลนะคะเป็นหลังคาบ้านได้กับน้องๆ นักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะคะกล่องนมที่รับบริจาคเนี่ยก็อย่าลืมทำความสะอาดก่อนส่งกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเช่นกล่องนมของ UHTนะคะกล่องน้ำผลไม้กล่องนมเปรี้ยวกล่องนมต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าให้ทำความสะอาดกันด้วยนะคะพิกัดรับบริจาคค่ะบริษัท Ecofriendly ไทยจำกัดโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน 29/4 หมู่ 7 ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ70110นะคะสามารถร่วมบริจาคได้เลยค่ะคุณผู้ฟังใครที่ชอบดื่มนมนะบ้านไหนที่ดื่มนมเยอะๆมีลูกๆหลานๆเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาค กันได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อย2อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทาย FC ด้วยนะคะน้องภูมิบอกว่าอย่าลืมเพลงที่ขอได้เลยชั่วโมงต่อไปนะเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ทันแล้วเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตชั่วโมงต่อไปเป็นเพลงคนทางนั้นนะคะเป็นเพลงสตริงชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะไม่ลืมถ้าลืมอ่ะทักทวงมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะผ่านทางคลื่น FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
2: Mcord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะ

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz

0: เดือนบอกว่าฟังอยู่จ้าขอบคุณมากๆค่ะฟังอยู่มีคนคิดถึงใช่มีคนคิดถึงวันนี้บังเอิญไปเจอเพื่อนของพี่สาวพี่เดือนนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ทักทายพูดคุยกันค่ะพี่เดือนบังเอิญมากๆเลยพอไปถึงโรงพยาบาลถึงนางแรกอยู่กับแม่แล้วนางคุยอยู่กับแม่สายหมอกแล้วนะคะก็ทำความรู้จักกันค่ะพี่เดือนแล้วก็ได้พูดคุยทักทายนะคะแล้วก็ได้ FC เพิ่มมาอีก1คนได้ FC นะคะเพิ่มมาอีก1คนค่ะได้เป็น FC นะคะรับฟังอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะน่ารักมากๆสวัสดีพี่สมชัยด้วยจ้านะคะแล้วก็สายหมอกไปรายงานเลยนะบอกว่าเนี่ยมีคู่สามีภรรยาคู่นึงน่ารักมากๆเลยเป็น FC ของอสมทสุราษฎร์นะคะรับฟังอยู่คลองโสดพอพูดชื่อเล่นเขาไม่รู้จักไงพอเล่นชื่อจริงตึงอ๋อน้องเดือนดุษฎีหน้าแก้วใช่หรอรู้จักเป็นเรื่องเป็นราวเลย ขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคนที่จะเข้ามาเป็น FC มาเป็นแฟนคลับที่รับฟังนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่ชาติชายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายเข้ามานะคะน่ารักมากๆทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้น้องภูมิบอกว่าคุณปล้ำใจตัวรับมายืมตังค์จังหวะจะวัวแม่โอ้โหแสดงว่าป่านะเนี่ยแสดงว่าเป็นป่าใช่ไหมเป็นคนรวยแน่เลยอ่ะมาแล้วสายน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ผมมาจะยืมดีเจหน่อยครับ
0: ยืมอะไรเอ่ย
1: ยืมตังค์ครับ
0: อ๋อมามีให้ยืม
1: มั้ยมีให้ยืม
0: มั้ยไม่มีไม่ได้เป็นคนรวยยังต้องทำงานอยู่เลยเนี่ยถ้ารวยไม่ทำงานแล้วสายเขียวนะคะคุณผู้ฟังสายเขียวอะไรมายืมตังสายเขียวก็รวยเหมือนกัน
1: ผมขอเพลง
0: เพลงอะไรคะ
1: แพ้ดีเจคร
0: ับแพ้ดีเจอะไรอ่ะ
1: แพ้ทาง
0: อ๋อแพ้ทางเหรอแพ้ดีเจเหรอ
1: คร
0: ับ ไม่มีนะเพลงนี้แพ้ดีเจอ่ะแต่ถ้าแบบว่าชอบดีเจรักดีเจอะไรเงี้ยไม่แน่เอาเงียบเลยก็เล่นมุกมาก่อนอ่ะ
1: โอเคครับ
0: แพ้ทางนะคะชั่วโมงต่อไปนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ดีเจคนสวยด้วยนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสายเขียวสายเขียวนะคะผู้ฟัง FC น่ารักของเราเหมือนกันเซลล์ๆคือหยอกเล่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องสายหมอกเป็นคนอำเภออะไรเอาละอำเภอเวียงสะค่ะ

ค่ะที่จริงเป็นคนทุกอำเภอนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบ้านเดิมบ้านเกิดเลยก็คืออยู่อำเภอเวียงสะนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายเข้ามาในช่วงโมงนี้นะจ๊ะนี่ต้องพูดว่าว่านจริงคุณนี่เชื่อว่ะนี่ก็แซวๆเล่นๆกันไปขำๆทักทายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะสไตล์เซอร์นะคะเพลงนี้เอาใจวัยรุ่นเทสใต้หน่อย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่พัฒนพงศ์ด้วยนะคะไม่ได้เข้ามาทักทายน้องสายหมอกนานแล้วโอ้โหไม่แวะมันเลยอ่ะเสียใจนะเนี่ยโอ้เสียใจนะแวะมาทักทายบ้างนะคะแวะมาคุยได้ชั่วโมงของสายหมอกไม่มีคนแบบไม่มีใครเข้ามาพูดอ่ะน้อยใจเหมือนกัน นะคะแซวเล่นนะคะแซวเล่นค่ะแซวเล่นนะคะแบบถ้าแบบว่างเมื่อไหร่หรือก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยได้ค่ะพี่พัฒนพงศ์ขอบคุณมากมากที่ยังรับฟังแล้วก็เข้ามาพูดคุยค่ะสวัสดีครูพี่ไนด้วยนะคะณรุเบศเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวของสายหมอกตอนนี้เป็นคุณครูแล้วนะคะครูสอนภาษาอังกฤษspeak English เลยค่ะขอเพลงได้ไหมขอได้เลยครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยแต่ขอ

เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกันเหมือนเดิมค่ะพูดพร่ำทำเพลงไปเรื่อยแล้วนะคะเราต้องมีตัวช่วยดีๆมีสาระกันบ้างค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเรายังคงเจอกับพวกฝุ่นมลภาวะนะคะที่แบบว่ามันเยอะแยะมันเยอะมากๆนะคะในพวกอากาศในฝุ่นในที่พักในที่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้นะคะอย่างที่บอกไปว่าฝุ่นเยอะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเรานะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะสายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปรับแรงดมได้ถึง3ระดับเลยนะคะจะเบากลางแรงสามารถปรับได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังและตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนเลยค่ะไม่รบกวนเวลานอนด้วยนะคะมีทั้งระบบโหมดนอนหลับนะคะแล้วก็ใช้สั่งการด้วยระบบรีโมทคอนโทรลด้วยทำงานเงียบกริบไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะคุณผู้ฟังคาชิวารุ่นนี้นะคะก็เอาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะใครอยากมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้ที่สำคัญเลยเขาใช้ระบบไส้กรองแบบ HGPA ค่ะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะนะคะบอกเลยว่าราคานี้รับฟรีไปเลยค่ะแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศอีก1แผ่นใครสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีฟีเจอร์ช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟหน้าบ้านมองไม่เห็นมันมืดมันไม่สว่างนะคะเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้เลยค่ะวันนี้ไซมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยค่ะคุณผู้ฟัง

ช้หลอดไฟแบบ LED ค่ะมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดไฟ LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานกว่า12ชั่วโมงเลยค่ะการติดตั้งก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังและสายยาวถึง5เมตรด้วยค่ะพร้อมมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะพร้อมกับติดตั้งและใช้งานได้เลยปรับหมุนได้นะคะตามที่เราต้องการและกันน้ำในระดับ IP67 ด้วยค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่หวั่นใช้งานได้ง่ายสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์นะคะอีก1อันและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันอีกด้วยและยังไม่หมดค่ะพร้อมแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะคุณผู้ฟังราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

สวัสดีพี่กิติทัศน์ด้วยนะคะอากาศร้อนมากๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะทักทายช่างหนึ่งด้วยนะคะอากาศร้อนเหมือนกัน

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย

0: 10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนแล้วเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์ม

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมมา

0: อสมท
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: ประเด็นต่อไปจากเงินติดล้
1: อตนน่าจะฮอตนิดกาแฟซองครีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองครีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ทักทายพี่เดือนด้วยนะคะยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนในชั่วโมงที่2ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่สมชัยด้วยนะคะขอบเรียนสากลเข้ามาได้เลยพี่เดือนถามว่าคุณแม่เป็นอะไรนะคะพาคุณแม่ไปหาหมอค่ะไม่สบายนะคะต้องรักษาแบบข้อกระดูกข้างหลังนะคะแล้วก็มีโอกาสจะต้องผ่าตัดในการรักษาด้วยหายไวๆขอบคุณมากๆนะคะพี่เดือนเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สะสมสาตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธี

0: ซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท

วานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงคนทางนั้นน้องภูมิแนะนำเข้ามาขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันออริจินอลเลยนะคะเมื่อ11ปี10กว่าปีที่แล้วเพราะว่าเวอร์ชันที่ขอมามันยังเป็นแบบสตริงใหม่อยู่นะคะต้องขออภัยด้วยเปิดเป็นเวอร์ชันนี้นะคะทดแทนให้นะคะน้องภูมิ

แพทย์ทางเพลงเพราะๆจากสายเขียวขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะตักทายคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะนะคะพี่เดิมบอกว่าเขาเพลงเช็ดน้ำตาของวงคลาสนะถ้าเปิดทันเปิดให้หน่อยโอเคเลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะเช็ดน้ำตาของวงคลาสนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะลงประชาสัมพันธ์โฆษณาต้องบอกเลยว่าวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางการสื่อสารเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ฟังและเราก็ต้องแบบหมุนตามไม่ทันโลกจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆระบบต่างๆนะคะสื่อโซเชียลและช่องทางการสื่อสารเยอะแยะมากมายก็จริงแต่การที่จะเลือกสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะเราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่องเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของMCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศนะคะหรือว่าจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการช่วงเวลาได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้ฝากตัวช่วยดีๆกันไว้เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังบ้านใครที่ฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยดีๆค่ะที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปวันนี้นะคะขอเสนอเป็นคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายนะคะปรับแรงดมได้ถึง3ระดับค่ะจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยและตัวหน้าจอเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนเวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังถ้าสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
6: ้จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุย

0: าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: ถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

ถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดย

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-865-889 0779-65-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

นแล้วครับเราก็เจอกันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับน้องดีเจแคนนอนนะครับจะเอารายการไอทีใกล้ตัว

คดีเนาะเพราะว่าผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยทุกๆคนก็แล้วกันเนาะอะไรครับหวยรางวัลจะหลักวันที่1นี้นะครับตุลาคมได้ออกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวฟังผมไปเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็แล้วกันนะว่ารางวัลที่1เลขที่ออกเลขท้าย2ตัว3ตัวมีอะไรบ้างนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะทางสถานีวิทยุสมทของเรา 102.0 เมกะ

นะครับหรือว่าถ้าเราเรียนอยู่หนังสือที่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ที่ไหนเราก็จะกลับบ้านกันนะครับในวันส่งตายายนะครับใครไปทำงานที่สมุยเราก็กลับอำเภอที่เราอยู่นะส่วนนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันส่งตายายก็คือวันที่นะวันที่ปู่ย่าตาทวดของเราที่มาจากสวรรค์มาจากนรกมาจากขุมไหนนะครับเขาก็ต้องกลับไปที่ขุมนั้นนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้นไอ้วันแรม1แรม15ค่ําเดือน10นะครับแล้วก็อีกวันก็เป็นวันขึ้น15ขึ้น1ค่ําเดือน11นะครับเขาเรียกว่างานเดือน10นะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือท่านจะได้ไปที่วัดที่วาที่วัดตรงไหนท่านจะได้เห็นสาวสวยๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าอยู่ที่อำเภออะไรนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเกาะสมุยนะที่ผมเปิดเพลงสาวสมุยเนี่ยนะไปวัดโน้นวันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือคนสวยแน่นอนนะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงเนาะที่ไปวัดกันผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยชอบไปวัด แปลกดีเหมือนกันนะนะครับแต่คนเขาบอกว่าถ้าไปวัดชาติหน้าเนี่ยจะได้เกิดเป็นถ้าเข้าวัดบ่อยๆนะหรือว่าไปทำบุญที่วัดเนี่ยจะได้เกิดเป็นผู้ชายนะแล้วผู้ชายที่เขาเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยนะเขาไม่ไปวัดเนี่ยชาติหน้าเขาจะเกิดเป็นผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยนะชาติหน้าจะเกิดเป็นผู้ชาย จริงหรือเปล่าพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามน้องหนุ่มก็แล้วกัน น้องหนุ่มนั่งยิ้มเลยโอเคนะครับนั่นก็คือ เรื่องไปวัดไปวานะแล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้วนะอันนี้ก็หลังจากบุญตายายนะแล้วก็ออกพรรษาพอออกพรรษาก็มีงานนะปลายเดือนนะปลายเดือนตุลาเนี่ยก็ออกพรรษาแล้วก็จะมีงานกฐินนะครับแต่ว่าเรามีงานชักพระนะครับงานชักพระที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกเลยเพราะว่าที่ระดับโลกเพราะที่อื่นเขาไม่ชักพระกันก็ ชักเฉพาะเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยเป็นงานใหญ่ๆก็มีอยู่อย่างงานลอยกระทงเนี่ยที่แถวสุโขทัยใช่ไหมนะครับแล้วงานอะไรที่อยู่เชียงใหม่แล้วงานเกี่ยวกับงานบุญเนี่ยนะครับอย่างเช่นงานแห่เทียนข้าวพรรษาเนี่ยนะจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่งานชักพระเนี่ยออกพรรษาเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนั่นก็คือเราก็หนึ่งในกิจกรรมระดับประเทศเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากเห็นสาวสวยๆก็ไปงานชักพระเรือพนมพระนะที่เกาะที่สุราษฎร์ธานีของเราเยอะมากท่านผู้ว่าการจังหวัดปีนี้น่าจะแต่งตัวหล่อนะปีที่แล้วหล่อมาก นะครับแล้วเราอสมทของเราจะมีเรือชักพระไหมเนี่ย นะครับเดี๋ยวจะให้ผอ.กี้ไปนั่งหัวเรือนะครับแล้วก็เราไปรำหน้าเรือกันเนาะ ไม่ว่ากันเนาะเราก็ให้ทางวัดทางวาดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะบอกเลขรางวัลที่1หรือว่าผลลอตเตอรี่งวดนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจผมก่อนไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ร้านโอมออโต้ท้าย4สาขานะครับบนเกาะสมุยแล้วก็ที่กาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนรวมไปถึงพระราม2ด้วยนะครับบริษัทมูลทองคำนะครับทองคำฟิชชิ่งปาร์คและองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งอยู่ที่แม่น้ำซอย7นะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับโรงพยาบาลแล้วก็สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีสมุยนะบิ๊กซีสมุยนะไม่ใช่บิ๊กซีบ้านดอนนะครับแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนรายการของผมในช่วงนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะฟังเพลงนะครับก่อนที่จะฟังเพลงนะหลวงพ่อแดงช่วยที นะครับนะครับถ้าใครอยากให้หลวงพ่อแดงช่วยก็ลองดูนะว่างวดนี้ถูกหวยไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับรางวัลที่1เลขที่ออกประจำงวดวันที่1ตุลาคมนะครับท่านฟังนะจดด้วยก็ได้นะนะครับน้องหนุ่มลุ้นเลยบอกว่างวดนี้นะพี่หนูเนี่ยเลขท้ายรถยนต์พี่หนูนะเอาเลขบ้านก่อนดีกว่าเลขบ้านพี่หนูเลขที่73/85
เออนะครับนี่คือบ้านเลขที่บ้านนะ73/85แต่เลขแล้วทะเบียนรถของพี่หนูนะที่พี่หนูจะซื้อตลอดเลยทั้งเลขบ้านเลขรถพี่หนูรถซื้อลอตเตอรี่ทางกระเป๋าตังทางกระเป๋าตังแต่ปีนี้กระเป๋าตังหมด เลยไม่ได้ซื้อนะเลขรถของพี่หนูนะ1396เออนะครับเลขทะเบียนรถ1396เลขทะเบียนบ้านก็8558นะครับอ่ะรางวัลที่1เลขที่ออกประจำงวดวันที่1ตุลาคมเลขที่ออก402701 402701ถ้าใครซื้อ701คุณจะได้เลขท้าย3ตัวไปใต้ดินเนาะส่วนเลขหน้า3ตัว791 791แล้วก็912 912นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวหลังนะครับนี่ไง058ไอ้หนูไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็อีกเลข1 1แล้วก็396ตรงๆเลย3ตัวถ้าผมซื้อเลขรถนะก็ถูกแน่นอนนะ3ตัวท้ายนะฮะแต่ไม่เป็นไรเออนะครับน้องหนุ่มบอกไม่เป็นไรพี่หนูงวดหน้าก็ซื้อ นะครับงวดหน้ามันก็ไม่ออกหรอกน้องหนุ่มนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวเลขซ้าย2ตัวน้องหนุ่มเลขที่ออก70 70นี่ออกทั้งบนทั้งล่างเลยโอเคนะครับอ่ะนะครับก็รางวัลที่1นะ702 701เอ้ย402 701นะแล้วก็เลขท้าย2ตัว70นะครับอ่ะถ้าใครถูกก็พี่หนูขอแสดงความยินดีก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วครับ

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951 4529
2: หรือสมาชิกตัวแทนการขายกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับถ้าเคยดื่มกาแฟนะครับเขาบอกแล้วกาแฟเนี่ยต้องดื่มหลังอาหารน่าจะดีแต่ว่ากาแฟเพชรสยามเนี่ยเราดื่มตอนที่ท้องว่างได้เพราะว่าเรามีน้ำมันรำข้าวด้วยนะเราไม่มีครีมเทียมนะความหวานเนี่ยเราใช้สตีเวียหรือว่าเราใช้หญ้าหวานจะไม่มีผลกับโรคเบาหวานนะครับฉะนั้นดื่มได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าแต่ว่าถ้าใครดื่มกาแฟก็ดื่มนะแต่ถ้าไม่ดื่มก็ไม่ต้องไปดื่มหรอกแต่ว่าบางคนบอกไม่ดื่มนะพี่หนูมันง่วงเหงาหาวนอนนะครับเหมือนว่าจะไม่ตื่นผมเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ดื่มนะผมมาที่ทำงานผมง่วงเลยผมหลับเลยนะครับบางทีนั่งจัดรายการก็หลับด้วยนะถ้าไม่กินกาแฟเนี่ย นะครับน้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวพี่หนูเดี๋ยวผมชงให้ก็แล้วกันนะโอเคนะครับถ้าใครฟังอยู่นะครับต้องการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาแฟเพชรสยามนะครับเพราะว่าถ้าคุณกินด้วยเดี๋ยวก็คนข้างบ้านกินด้วยหรือคนรู้จักกินด้วยเราก็ไปแบ่งปันเขานะผมซื้อกล่องมาเนี่ยราคาขายเนี่ยกล่องหนึ่งก็350บาทแต่ถ้าไปซื้อในห้างเนี่ยรู้สึกว่า400หรือ500ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เราก็ไปแบ่งปันกันนะครับกินเองด้วยอะไรด้วยนะครับซื้อกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้มีส่วนลดแล้วถ้าใครมาสมัครเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนการขายไม่สมาชิกหรอกมาลงทะเบียนว่าเนี่ยต้องการขายนะผมก็ส่งรายชื่อส่งรายไปค่าบริค่าโรงงานก็ส่งกาแฟมาให้แล้วคุณก็ไปขายตามราคาหน้ากล่องแต่ราคาโรงงานเนี่ยไม่ถึงหรอกนะครับเรามีราคาพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ส่วนต่างนั้นคุณก็เอาเป็นกำไรค่าน้ำมันกำไรกล่อง100 200ก็ว่าไปขายวันละ5กล่องก็ 4-500 ละนะครับแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะเราก็ต้องกินกาแฟด้วยนะครับโอเคส่วนสมุยทีมคาแคร์เหมือนกันถ้าคุณมาไปที่เกาะสมุยนะคุณก็ไปที่ห้างบิ๊กซีสมุยนะแต่ถ้าคุณไปล้างที่บิ๊กซีสุราษฎร์เนี่ยไม่มีนะนะครับเพราะว่าทางสมุยทีมคาแคร์เขาอยู่ที่ห้างบิ๊กซีสมุยเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากโอเคนะครับก็ขอบคุณบก.สรรนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงคอยทางที่นางรองนะครับมีน้องเอามาร้องใหม่น้องแอมชนทิชาแต่ว่าผมไม่เปิดเพลงของสิริพรอำไพพงศ์ดีกว่านะนะครับเพราะว่าเอาต้นฉบับดีกว่าบก.ต้นก็บอกว่าเอาเพลงแบบต้นฉบับเลยนะพี่หนูนะแล้วก็มอบให้ทุกคนที่ฟังรายการของพี่หนูด้วยนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับใครอย่าลืมนะครับก็ทานกาแฟหรือว่ามาสมุยก็ไปล้างรถนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ฝั่งบ้านดอนนะครับไม่ว่าร้านองค์บัตโตท้ายนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับแล้วกาแฟสุขนะครับยังอยู่กับผมไปเรื่อยๆจนถึง5

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอันดิเกเตอร์ปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณบางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องรถเนี่ยต้องยกให้กับร้านโอมออโต้ไทยนะครับน้องโอมเนี่ยเขาบอกว่าของผมไม่ว่าสาขาไหนนะพี่หนูนะไม่ว่าสาขาการดิษฐ์สาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนนะครับแล้วก็สาขาพระราม2ส่วนสาขาการจนาดิษฐ์เนี่ยคนที่ฟัง อยู่ที่บ้านดอนอยู่ที่ 101.25 เนี่ย 102.0 เนี่ยนะที่ฟังอยู่ขนาดนี้ไปที่สาขาการดิษฐ์ได้เลยนะครับน้องตาลเนาะน้องตาลน้องพีทน้องเบียนะครับแล้วก็บางม่านเนี่ยเขาก็อยู่ที่สาขานี้นะครับแล้วก็ยังมีช่างอีกหลายคนผู้ช่วยช่างนะครับไปได้เลยที่การดิษฐ์เนาะเรามีโปรโมชั่นเต็มไปหมดเลยนะที่สำคัญถ้าไปเปลี่ยนยางที่นั้นแล้วเราจะดูแลยางคุณตลอดอายุการใช้งานคุณใช้ยางนั้นคุณติดอยู่3ปี4ปีถ้ามันรั่วเราก็ปะให้พลุนเลยแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์เราปะให้ฟรีนะครับไม่ว่าไปโดนอะไรมายกเว้นยางระเบิดนี่เย็บไม่ได้นะ นะครับก็อย่าไปปีนภูเขาก็แล้วกันนะครับส่วนที่บนเกาะสมุยเนี่ยน้องโอมบอกว่าพี่หนูที่ฟังอยู่ 101.25 นะไม่ว่าเฉวงแม่น้ำเรามีรอบเกาะสมุยเลยสาขาเฉวงก็ทางลงหาดเฉวงสาขาแม่น้ำตรงโค้งทีประราชแล้วก็สาขาหน้าทอนอยู่ที่ถนนอยู่ที่วงเวียนลิปใหญ่นะครับส่วนสาขาละไมอยู่ที่หินตาหินยายนะครับนั่นก็คือร้านองค์ปโตไทยนะครับแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่แม่น้ำซอย4ที่เกาะสมุยนะครับเอาละครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่สุราษฎร์ธานีของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองพระเป็นเมืองพุทธนะครับฉะนั้นวันออกพรรษาเรามีเรือชักพระนะครับตอนนี้เรือชักพระเนี่ยนะของเราสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะวัดไหนที่จะไปนะอยู่อำเภออะไรก็สมัครไปเรียบร้อยปีนี้นะครับครูมาบอกว่า108ลำนะพี่หนูถ้าใครไปเที่ยวที่งานชักพระที่บ้านดอนนะครับแถวบ้านดอนนะเนาะถนนติดกับแม่น้ำตะเปียเนาะ เดี๋ยวเรือชักพระของเราเนี่ยเรือพระของเราเนี่ยจะอยู่กันประมาณ108ลำปีนี้ธรรมดาเนี่ยประมาณ100วัดนะครับฉะนั้นถ้าใครไปงานชักพระที่สุราษฎร์ธานีของเราคุณได้ทำบุญถึง100วัดเลยนะนะครับนะครับเพราะว่าสโลแกนก็คือทำบุญ100วัดกับงานชักพระที่สุราษฎร์ธานีคุณเดินตั้งแต่หัวค่ำเลยแต่ถ้าคุณไปทำบุญที่ธรรมดาไปตามวัดนะคุณไปร้อยวัดเนี่ยคุณไปเป็นเดือนกว่าจะถึงร้อยวัดแต่ถ้าคุณไปทำบุญในงานชักพระในมีเรือพระนมพระมีพระมีวัดคุณทำบุญได้ร้อยวัดเลยแต่ที่สมุยรู้สึกว่าประมาณ20ประมาณ10กว่าวัดไม่มากนะครับแต่ที่บันดอนนะครับตรงกับวันไหนอย่างไรเรือจอดตรงไหนนะครับถ้าใครฟังอยู่เดี๋ยวรอฟังกับน้องกับเผาก็แล้วกันเดี๋ยวน้องกับเผาเบาตู้นะครับจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังเพราะเบาตู้เนี่ยแกซอกแซกซอกแซกเรื่อย น้องกับเราก็ไปตลอดนะผมพี่หนูก็ไม่ได้ใครได้ไปหรอกนะครับก็เอาจากเขาที่เขาเล่ามาก็แล้วกันเดี๋ยวปีนี้จะไปสักไปทำบุญซะหน่อยแล้ววันละ10บาท10บาทก็เป็นพันนานะครับแต่ไม่เป็นไรเราได้อันที่สูงร้อยวัดแล้วก็จะได้ถูกหวยกับเขาบ้างไม่ได้เฉียวไปเฉียวมาอย่างงวดนี้ก็เฉียวไปเฉียวมาอ่ะโอเคนะครับนั่นก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะพี่อะไรนะเมื่อกี้ก็บอกว่าอยากอยู่แถวแถวฐานีเรานี่แหละบอกว่ายังอยู่ที่ซอยเดิมจะพี่หนูบอกอะไรก็อยู่ที่ซอยเดิมก็บอกไม่ใช่อยากฟังเพลงยังคอยที่ซอยเดิมอ๋อนั้นก็รับฟังกันแล้วกันเนาะยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปเกาะสมุย

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่สมุยเนาะนะครับน้องลิซ่าน้องอันบอกว่าพี่หนูนะอันดีใจมากที่เขาไม่รอให้ไม่สบายแล้วไปหาหมอเพราะว่าถ้ารอให้ไม่สบายแล้วไปหาหมอมันเป็นเรื่องอ่ะพี่หนูนะแต่ถ้าตอนนี้นะครับโรงพยาบาลพวกหนูเนี่ยมีหมอครบทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าหมอหัวใจหมอไตหมอตับหมอศัลยกรรมอายุรกรรมอะไรต่างๆแต่ว่านั่นคือหมอที่พวกพี่เป็นโรคแล้วแหละอย่างโรค NCD โรคอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ถ้าเรากินสมุนไพรเรารักษาสุขภาพดีโรคพวกนี้ไม่ได้มาอยู่ที่เราหรอกนะครับฉะนั้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นแล้วอ่ะมันก็ต้องรักษาแต่ว่าน้องอันน้องลิซ่าบอกว่าพี่หนูถ้าสบายดีอย่างพี่หนูเนี่ยแข็งแรงอยู่ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพก่อนเหมือนกับรถยนต์น่ะเราก็ต้องไปถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องนี่ไปตรวจสุขภาพก่อนตอนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่าตรวจสุขภาพเนี่ยเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พี่หนูจะได้รู้นะว่าเลือดพี่หนูเป็นอย่างไรตับไตไตพุงเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับคุณภูฟ้านะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณภูฟ้า

นะครับแล้วก็พี่หนูจะได้รู้นะว่าเลือดพี่หนูเป็นอย่างไรตับไตใต้พุงเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับคุณภูฟ้านะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณภูฟ้านี่อยู่ที่ไหนนะ จำไม่ได้แล้วนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงรักได้คนละครั้งเชื่อใจได้ครั้งละคนนะครับก็เชื่อใจได้เฉพาะดีเจหนูนะแต่ว่าน้องหนุ่มน้องแซมที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยสงสัยต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง

บิ๊กซีสมุยเนาะนะครับแล้วก็กาแฟสุขภาพรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆนะที่ไปกินข้าวขาหมูมาแล้วบกสันนะขอบคุณน้องฟูฟ้านะครับแล้วก็น้องสดุดีน้องสวัสดีหรือสดุดีนะครับหลายๆคนนะก็ที่โทรมาไม่ว่าพี่เสกพี่ปูนะครับไม่ว่าพี่แอ

ถูกก็ขอให้โชคดีแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแสดงความดีใจด้วยเนาะอ่ะวันนี้นะครับก็ผมต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องภูฟ้าที่ขอเพลงนี้แล้วก็นะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งเล่าใจต้นชั่วโมงแล้วก็ฟังข่าวจากสถานีของเรานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะขอบคุณพ่อแดงขอบคุณน้องแซนดี้ 101.25

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุพมาศสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมค ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: จกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ราธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน 2569 เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบ

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงาน OTOP นวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27 กันยายน2569ณ

2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุ

0: นะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
3: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
2: ำลังเศร้า

0: โหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michelle Kai หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: คุณกำลังฟัง
2: Music Time
1: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
2: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้

นี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: โสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michelle Kai หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: คุณกำลังฟัง
2: Music Time
1: Music Time
2: เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
6: สองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับ1ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้า

0: าจะไปแล้วนะฮะและจะมาอีกรอบเป็นที่4ตกตกหนักเลยพี่ไพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
0: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่แล้วมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
1: ประหลาดมาก
0: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
1: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
0: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
1: ฤดูร้อน
0: ฮะ
1: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
0: ละลายไม่หมด
1: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
0: ครับ
1: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
0: ครับเออแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: มันก็แปลกมาก
0: ครับ
1: มันวิปริต
0: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะ
1: ครับ
0: ฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะ
1: แถวแถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
0: เออเหรอครับ
1: เออไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มี
0: ฝนเคลิ้มๆพี่ไพศาล
1: ไม่ก็นิดหน่อยถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
0: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
1: ที
0: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลองสี่ครับ
1: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดๆต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ทางซ้ายซอย
1: มันสร้างทีหลังไง
0: ครับ
1: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
0: ครับ
1: หลังจากหมู่บ้าน
0: ขึ้นสูงเลย
1: แล้วก็ถมขึ้นไปเรื่อย
0: ๆครับก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งนาแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
1: ถ่ายรูปไว้ใช่ไหม
0: ถ่ายมาเล็กน้อยเท่านั้นเองฮะเดี๋ยวรอมาตรการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
1: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าก็มีให้ส่งทางโซเชียลได
0: ้ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมชิสดาเขาจะ
0: เขาชี้เอง
1: ก็จะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่ออ
0: าครับ
1: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิจารณ์อะไรอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าจิสตารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมเป็นดีโชคดีผมเก็บภาพไว้วันมันท่วม
0: ครับ
1: แล้วก็
0: คุณศักดิ์สินนะคุณศักดิ์สินนะ
1: คุณศักดิ์สินเฉลิมลา
0: ครับครับ
1: บอกเล่นโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
0: ้ครับ
1: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานว่าไม่ท่วม
0: อ๋อ
1: คดีทางชิสตาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ 100%
0: ครับ
1: ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
0: เป็นหลักฐานครับ
1: เพราะบางที่แบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในของน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
0: ปัญหาคือตอนที่มันหนักมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศานตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะพวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะนะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหาสองหมู่บ้านเดียวกันมันประเด็นมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัดเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัดเขาท่วมไงถ้าจิสดาเขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัดโกรธแย่เลยนะครับ
1: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว
0: ์ครับ
1: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
0: ผมเห็นพี่ไพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบาลลาสวายเข้ามาตอนเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าเขาแจกให้
1: ครับ
0: แจกน้ำนะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าอย่างปี50

0: สี่เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
1: ครับ
0: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
1: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจด
0: เขารู้
1: ครับ
0: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้าน

0: ต้องเลือกเส้นทางหน่อย
1: ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปี54มันจะมีให้ติ๊กพี่ไพศาลนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอ้ตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปแย่ยิ่งดีใหญ่เลยครับ
0: ผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
1: ครับ
0: มีกระสอบทรายมีไดโว่มีอะไรพร้อม
1: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
0: เข้ามาก็สูบออกไง
1: อ๋อ
0: แต่ไม่เข้าในบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
1: ้ ค
0: ือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายแม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
1: เข้ามาน้อยแล้วก็สูบออกเนี่ย
0: มันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
1: โอ้ของผม
0: สูบตลอด
1: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
0: ไอ้ที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกอะไรท่อซิ่ง
1: ซิ่งอันนี้แฟดคลองจันจากเป็นเมตรอะตอนนี้เหลือ50เซนครับ
0: ที่ว่าคนไม่ใหญ่อยุธยานะ
1: ใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่ไพศาล
0: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันเห็นว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางนี้นู่นต่ออ
1: ่าฮะ
0: ที่
1: ลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
0: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
1: ครับ
0: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำให้แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บไปมั้งแบบนี
1: ้ครับ
0: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนก็ไม่ไหวหมดตู้ปริมาณนะ
1: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
0: คร
1: ับ
0: ครับต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออก
1: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
0: แล้วก็ดันน้ำให้
1: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับและของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาลเรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆและทอดละสามลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเซาไปทางนู้นฮะแล้วน้ำมันลงเร็วจริงๆฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็นสนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ฮะเท่านั้นเอง
0: อ๋อนี่ก็สูบไหมหรือมันแห้งเอง
1: มันแห้งก็คือพอเราสูบลง
0: มันก็ระบาย
1: คลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
0: ใช่เพราะมันก็มีท่อ
1: ครับเชื่อม
0: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่แล้ว
1: ใช่ครับเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เบสายครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
5: คู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
3: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Code Radio Network
8: ล
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
2: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
1: ใช่ครับดุเดือดมากเลยครับ
2: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ก็อันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เป็นแม่งาน
1: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่เพศานเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกล้บพวกอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกดดีลิสยกเลิกว่าไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่เบสานอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้แต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ
2: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช่
1: ครับครับ
2: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
1: ใช่ครับครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะคือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
1: ของชายครับถนนพลโยธินฮะ
2: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
2: ที่หนักๆแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยเสื้อหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณรง
1: ครับ
2: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารเนี่ยพูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
1: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่เพศานลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
2: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
1: ใช่ครับ
2: กาแฟหมดไม่มีส่ง
1: อาหารในเชลนะพี่เพศานที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
2: ไอ้ผัดกับไอ้ผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรที่มาเวฟกินอ่ะไม่มี
1: เลยครับใช่ครับใช่ครับ
2: พวกของสดขนมปังนมอะไรก็ไม่มี
1: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหง
2: แต่ว่าผมก็ถามร้านสะดวกซื้อชื่อดังก็นะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6วันแล้วเนี่ยนะหยุดหมดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะ
1: ครับ
2: ไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวต้องธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค้า
1: ครับ
2: ที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องยังต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
1: ก็จำจิตอาสา
2: เนี่ยแต่เอาครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้แกร็บอะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะ
1: ผมนึกภาพนะจากถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพรรคภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันอู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
2: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยเนี่ย
1: ครับ
2: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
1: ไปติดตามตรงนู้นเลย
2: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
1: ครับ
2: ยอมกระจายครัว
1: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน่น
2: บางกะปิแถวบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็แถวล่มเก้าสักครัวนึง
1: ลาดกระบังอีกครัวนึง
2: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักอีกสักอะไรเงี้ยก็กระจายไป
1: ครับ
2: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของกรับอะไรเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
1: เขากดยกเลิก
2: เขาต้องบอกปัดไอ้ยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนิดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ

0: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต้งให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
1: ์ครับ
0: เป็นรัฐบาลก็ดีอย่าง
1: ครับ
0: เอกชนก็คงเกรงใจ
1: โอ้โหพี่ไพศาลสมคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนตึก25แฟลตคลองจันทน์น้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับต้องดูแล้วต้องปรับ
1: ครับ
0: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
1: อ
0: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงทางการเมืองกัน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่า
1: ครับ
0: แต่ทางปฏิบัติมันจะเวิร์คไม่เวิร์คเนี่ยผมก็คิดว่า1ถ้าครัวมาอยู่รวมตรงเนี้ยมัน
1: สะดวกง่าย
0: มันขยับครัวไปให้ใกล้เนี่ยมันจะสะดวกกว่า
1: ครับก็ประเด็นดราม่ามาตั้งแต่คุณบุ๋มปนัดดาเห็นไหมพี่พิสารที่จะเอาข้าวเอาน้ำอะไรไปแจกอ่ะแล้วตามข่าวที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเลยมันจะไปซ้ำซ้อนกับนายกนายกลงอยู่ให้นายกไปก่อน
0: นายเฉลียนายนั่นก็เฉลียนายพวกใหญ่กองเฉลียทั้งหลาย
1: ครับครับ
0: กลัวเดี๋ยวจะมาแย่งซีน
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวเอ้าอุ้ยมีคนดังบุ๋มปนัดดาหิ้วของจะไปแจก
1: ช่างพุงช่างภาพก็ต้องวิ่งไปหาคุณบุ๋ม
0: นักข่าวก็ต้องไปใช่
1: ครับ
0: ดึงไอ้สปอตไลท์ไป
1: ครับ
0: แหงก็เลยต้องกันไปมันก็เป็นซะอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวต้องเราพักอย่างพักแล้วนี่
1: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
0: อีกคู่หนึ่งเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันต์โรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาท
1: อันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทินหนึ่งเลยไหมฮะ
0: เขาเป็นคนพูดเองชัยชนก
1: ใช่ไหมครับ
0: พูดเอง
1: ครับ
0: ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือ call center ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของสสพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมสอสออยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลรังสิมันต์โรมบอกว่าตนต้องการถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้วิธีการและช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของนายชัยชนกเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวขอให้นายชัยชนกช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลา

0: และได้มีการตรวจสอบแล้วว่าภายในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนำไปขยายผลต่อแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้มันวุ่นตรงที่มันวุ่นตรงที่คุณชัยชนกใช่ไหมคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะฟาดพิงไปถึงส.ส.พรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
1: เรื่อง
0: เว็บ
1: สแกมเมอร
0: ์
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับนายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนมินีที่ภูเก็ตคดีฟอร์เรสคดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันต์มีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีท่านอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคนอกพรรคเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
0: ครับอีรังสิมันก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
1: ครับ
0: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีนะที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์
0: เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พักนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิพักท่านด้วยเหมือนกัน ท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
1: ครับ
0: นะ
1: โ
0: อ้โหพอพาดพิงไปถึงส.ส.หญิงชัยภูมินี่ก็นะ
1: ก็มีคนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกกันฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมสสชัยภูมิ
0: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาสางชางสางใช่ไหม
1: สางสางครับสอโซ่
0: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่า
1: ครับ
0: สสชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันต์จะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่านะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายรังสิมันต์โรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูส.ส.ให้ไปดูส.ส.อีสานของท่านต้องไปดูส.ส.ชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะส.ส.ที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตน

0: พูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผมถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมิสวนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นส.ส.ชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันจึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
1: ครับ
0: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
1: ครับ
0: รองประธานมัลลิกาจิรพันธ์วานิชก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดเพราะส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันต์ไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันต์ก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานกับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันต์โลบออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันต์โลบเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันต์ก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนฮะเดินออกไปเลย
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมาริกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในที่สุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให
1: ้ครับองค์ประชุมนะ
0: ทำให้สภา
1: ตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ
1: ครับ
0: คนที่ผมไปดูคุณรังสิมันต์โรมเขาบอกว่าเป็นสามีใช่ไหม
1: เป็นสามีของสสสาวหญิงสาวชัยภ
0: ู
1: ม
0: ิก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยเขาชื่อเล่นคุณไอเดียนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่วงการนางงามวงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยใช่ไห
1: ม
0: น่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางฮะนักธุรก
0: ิ
1: จ
0: ไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566 โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวง

0: การคุกเข่าขอแต่งงานก็คือไทหยางเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุภชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็อยู่น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมัครสสอยู่ชัยภูมิ
1: เป็นลูกสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่เป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะจริงเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็นี่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสสสุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,845 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เผอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรยังไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันโรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลก็รอฉากต่อไป
1: อ่ะฉากต่อไปก็คืออะไรฮะอภิปรายหรือเปล่าคร
0: ับ ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อถามว่
1: า
0: ข้อมูลคืออะไรยังไ
1: ง
0: แต่ก็นี่ประเด็นมันอย่างเงี้ยคือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเขาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาไม่ได้เอกสิทธิ์นะก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไง
1: ก็
0: รังสิมันโรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว่า
0: วคดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านอยู่หลายคดีอ่ะ
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: แบ็คกราวด์
1: ให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทางบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การมากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดทางกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันบอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่เพศานฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
1: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงิน

0: ในใช้จ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา39นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
3: มีคู่นะพี่ไพศาลคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
4: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
3: ครับ
4: คนเดียวเลยมั้
3: ใช่คนเดียวครับ
4: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
3: ครับ
4: คืออันดับสองแต่นี่อันดับหนึ่งเขาขอลาออก
3: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่
4: ก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
3: ใช่ครับ
4: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
3: ้ครับก็ประเด็น
4: เรื่องแก้มลิงเนี่ย
3: แก้มลิงโครงการบึงรับน้ำคู่บอนเนี่ยครับ
4: คู่บอนเนี่ย
3: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพศานไอ้ตรงแถวๆสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้อะตรงนั้นนะครับ
4: ตรงไหน
3: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
4: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นตึกน้ำใหญ่
3: ใช่ฮะ
4: แล้วเขาเอาสักดาทุกตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่
3: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
4: ็เอาพวกซากตึกที่ทุบมาไง
3: ครับ
4: เป็นท่อนๆไงสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เราใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลา
3: ฮะ
4: ก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
3: ครับ
4: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: เป็นหมู่บ้านละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
3: ครับ
4: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง 40-50 ล้านอ่ะ
3: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เบสารเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลอง2ของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่ฮะแล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เบสาร
4: สุดไหม
3: เคยได้ยินข่าวสุดที่ครับจะเหลือแล้วฮะแยกแตกโหสุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะ
4: คุณต้องดูว่ามันลึกมากไหม
3: ลึกตรงคุณต้องตอกเสาเข็มที่มันยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
4: ใช
3: ่
4: อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัทใหญ่มาก
3: ครับ
4: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด
3: ์
4: แต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
3: ครับ
4: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
3: ก็เนี่ย
4: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
3: ครับ
4: บอกอย่างนี้ก็พอรู้นะ
3: ครับคือ
4: นี่แหละ
3: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่พิธาน
4: ปรับจะลดได้จะช้า
3: จะช้ากว่าชาวบ้านเขานะโอ้ยิ่งไป
4: สายไหมออเงิน

0: ินอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ครับนี่โอเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอนนี้น้ำเน่าแล้วนะครับ
0: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
1: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ผู้ว่าชาชาที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอ้โครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชาชาเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่ฮะโดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติกลับตอบเลี่ยงโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชัดชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะคุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษ์เวียงวิเศษเนี่ยนะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคูบอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคูบอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เบซานครับ
0: ไม่อยู่ในผังเมืองเลย
1: ไม่อยู่ในผังเมืองครับ
0: ครับ
1: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆอ่ะพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดเนี่ยเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพยาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
0: ตรงสุด
1: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำมาพิเศษขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
0: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: ยังต้องเจรจาไล่ฟ้องกันอีก
1: ใช่ครับ
0: ยาวอยู่
1: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพมากของกทม.ในการสูบออกเจ้าพยาเขาบอกไอ้ตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ไอ้ที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพระยาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอพักครู่นึงพี่เบสารตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ได้ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: 18:48 ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
0: ครับ
1: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
0: ครับ
1: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วเอาออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีตรงที่เดิมที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
0: ุ
1: ณจะเอาระบบอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบอะไรมาแทน
0: ครับ
1: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
0: า
1: ในพื้นที
0: ่ครับ
1: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยนะฮะไอ้อย่างเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่าไอ้มันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
0: ค่าเวรคืนพัฒนาระบบ
1: ค
0: ่
1: าเวรคืนมันสูงขึ้นมากอะไรต่าง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
0: โอ้โหแล้วมันจม
1: ซ
0: ึ่
1: งมันจะไม่ถูก
0: ม
1: ันก็เป็นการอธิบายที่ไม่ถูกต้อง
0: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วฮะน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
1: ครับ
0: เหมือนกันลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
1: คือคลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส
0: ้
1: นทางของการระบายน้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
0: เราเป็นเวนิสฮะ
1: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างๆแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
0: ครับ
1: วันคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
0: ครับ
1: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานนะต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตร
0: นะฮะ
1: สองฝั่งคลอง
0: ครับ
1: ในแถบลาดกระบังแถบอะไรแบบเนี้ยที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปรายการที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
0: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญะเนี่ยครับ
1: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปขาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช่
0: ครับ
1: เพราะจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตรให้มากที่สุด
0: ครับ
1: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองขุดมันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้างวัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
0: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปชังฉาเชิงเซาเข้า
1: ปาจีน
0: สระแก้วปาจีน
1: ปาจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
0: ดเดินทางสะดวก
1: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
0: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
1: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
0: ครับ
1: เป็นยุทธเป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
0: ครับ
1: ส่งกำลังก็ไปควบคุมพื้นที่เพราะมันเป็นประเทศสลาฟเรา
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี

0: ปีเรื่อยมา
1: ฮะ
0: ที่เราไปยึดครองในทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขาเรียกฮาเตียน
1: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็เลยต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
1: ครับ
0: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรก
1: จะ
0: พาน้ำออกทะเลนะไอ้แสนแสบนั่นไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดนู่นใช่ไหมแม่น้ำบางปะกงนู่น
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ชื่อมันตลอดลายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันเป็นชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยครับมีบ้านไม้ใช่ไ
1: หมครับ
0: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋อนี่อันกองทัพช้างอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: บ้านม้ากับกองทัพม้าอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่าง
1: ซึ่งปัจจุบัน
0: อื่นก็เหมือนกัน
1: ท
0: ีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
1: ครับ
0: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
1: น้ำมันกักอยู่ตรงนี้ก่อน
0: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
1: ้ครับ
0: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้จะไม่ได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
1: ก็ธัญญาก็มีบึงพระรามเก้าไงพี่เบสานเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
0: แล้วก็มีตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
1: ครับบึงหนองบอนฮะ
0: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร.9อยู
1: ่ครับ
0: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มาก
1: อัน
0: นั้นก็บอกนั่นแหละเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
1: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกกันเนี่ยนอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เบสานบ้านนึงมีสักสิบโอ่งยี่สิบโอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบเนี้ยน้ำปริมาณเอาสักหมื่นนึงเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
0: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
1: ครับ
0: โอ่งซิเมนต์นะเคยเห็นไหม
1: เอาใหญ่ๆนะใช่ไหม
0: โอ้โหมโหฬารเลย
1: ครับ
0: 3 4โอ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาฝนตกมาทำรางเก็บไป
1: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
0: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะจากหลังคาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
0: โอ่งซีเมนต์ใหญ่ๆเลย
1: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำเลยต้องใช้น้ำต่อเนื่องนะ
0: เป็นน้ำกินน้ำใช้ไม่ใช่น้ำเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้เพราะน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเรียกเนินสวกนะ
1: ครับ
0: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยเพราะน้ำทะเลมันจะขึ้นมาถึงตรงนั้นแล้วน้ำมันกร่อย
1: ครับ
0: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได
1: ้ครับ
0: ซักผ้าก็ไม่ได
1: ้
0: เอามาอาบน้ำคันเหนียวตัวหมดน้ำมันกร่อยอ่ะเรียกน้ำมันกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
1: ครับ
0: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้ไว้ใช้
1: ไม่
0: ฉะนั้นก็ถ้าหมดน้ำในถังไม่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้าน
1: แล้วไปล่มเอาน้ำจืดมา
0: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นมาถึงทวนแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเอาน้ำซึ่งตรงนั้นมันจืดแล้วทุกใส่เรือแล้วก็ล่องกลับเข้ามาตามคลองลัดต่าง
1: ๆ
0: มันจะมีคลองลัดซึ่งสามารถลัดขึ้นไปอยู่เกินเลยจากระดับที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีเราก็จะเห็นนะพอโอ้โหน้ำมันหมดเพราะว่ามันปีนี้น้ำทะเลมันหนุนนานมากนะ
1: ครับ
0: มันจะมีเรือเงี้ยแจวตามไปเป็นแถว
1: ผม
0: แจวบ้างพายบ้างทุกคนต้องไปตักน้ำจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบนๆน่ะ

0: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เบสารเกิดในเรือครับที่เขาเอาเรือสมปั้นใหญ่ๆครับล่องไปอย่างเงี้ยไปเอาน้ำ
1: เราไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่ไหม
0: ใช่เอาน้ำมาเต็มเรือแล้วก็
1: มีคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
0: เอาเรือไปเลย
1: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
0: เอาให้ปริ่มเลย
1: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
0: เอาไปใส
1: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
0: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ก็พกขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
0: ครับ
1: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสเอาทีหลัง
0: ครับ
1: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่ามันพ้นพื้นที่น้ำกร่อยเพราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
0: เค็มเลยเหรอครับ
1: ก็รู้แล้วว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
0: ครับครับ
1: เขาเรียกน้ำกร่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีมันแรงมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
0: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช่ไหม
1: ใช่ใช่เส้นทางเดินทับ
0: ครับ
1: ชื่อก็เป็นเนี้ยก็คือ
0: ทับมาทับช้าง
1: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโภคกรผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
0: เขาก็กลัวมันอาจจะ
1: มันเป็น
0: ความมั่นคง
1: นะความเรื่องความมั่นคงนะค
0: ุ
1: ณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
0: ครับ
1: แต่ทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กันนะ
0: แล้วก็การยั้งทัพเนี่ยคุณต้องยั้งทัพไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
1: เพราะวันนี้ก็ต้องที่ใช่ผู้คนเยอะแยะมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้มั้ย
0: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงแล้วคร
1: ับ ครับคร
2: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับ
2: ครับ
1: โอ้โหประวัติองค์มังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดแล้วนะพี่เพศาน
2: ว่าไงกันบ้าง
1: คุณบัตเทิงบอกเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องแช่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้องค์มังกรองค์อวนดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็นนี่ใช้ได้ทั้งปีครับมีอยู่10กว่าใบ
2: แต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันไอ้นั่นนั้นรองน้ำฝนมาแล้วมันจะมีไอ้พวก
1: ขี้ฝุ่น
2: สกปรกนะข
1: ี
2: ้ฝุ่นสีดำเต็มไปหมดเลยนะก็เคยลองดู
1: เขาบอกว่าให้ตกไปสัก15นาทีก่อนค่อยมารองมันก็ยังมีอยู่อะครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้ละน้ำฝนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่กินแล้วหวานชื่นใจอะ
2: ใช่เด็กๆเนี่ยผมดื่มน้ำฝน
1: ครับ
2: ดูมันสะอาดบริสุทธิ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันนึกถึงอยากจะกินลองดื่มน้ำฝนดูลองน้ำฝนในกรุงเทพโอ้โห
1: ไม่ได้จริงๆ

0: มันตกมันตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
1: อยู่ออกสารส้มแกว่งแล้วอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
0: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู
1: ่เอาเหรอฮะ
0: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
1: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลไม่โอ่งไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านเพราะว่าบ้านยายเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนนะต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูจะ50 เมตรอ่ะเกือบ50 เมตร
0: ใช่
1: จากตลิ่ง
0: ชันมาก
1: ตลิ่งมันชันแล้วก็หาบน้ำมาขึ้นมาใส่องค์ให้เต็มมาคิดดูกี่รอบอ่ะพี่ไพศาลแล้วเอาสารส้มแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำนาเต็มก้นโอ่งเลยฮะ
0: ใช่ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนนะสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
1: ตกตะกอนฮะ
0: ตะกอนน้ำใหญ่ก็ต้องน้ำแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นโอ่ง
1: ครับ
0: ถึงนิดนึงก็จะเป็นต้องล้างในส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่
1: ใช่ครับเป็นวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
0: แต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เปิดน้ำก๊อกละขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมด
1: ครับ
0: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
1: ครับเอาคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เบสานเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
0: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกเดินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
1: ครับ
0: ซื้อมาใช้
1: ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยไม่ยอมเก็บเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลง
0: ที่ว่าเริ่มวันที่1นี้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัด 100,000 ตามประกันล่าสุดฮะ
0: เ
1: พราะว่า
0: ก็เอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: มันเห็นก็บอกว่ายังต้องใช้ไอ้การชดเชยจากปอพออยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปอพ
1: ปอพอเขา 9,000 อยู่ครับคือเขาจะถามไอ้ช่องว่างตรงนี้พี่เบสานอ่ะน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่ฮะ
0: เขาชี้แจงว่ายังไง
1: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
0: ่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: อิงประกาศก่อน
0: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50 เขตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน50 เขตเนี่ย
1: ทุกคนได้หมด
0: ถ้าเสียหายนะ
1: ครับ
0: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเมื่อต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นน่ะนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้นวันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมเข้ามาถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50เขตนั้น
0: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาถือเป็น1เคส
1: 1เคส
0: 1เคสที่จะมาเคลม
1: ครับ
0: นะครับที่คุณจะได้ 10,000 บาทนะ
1: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิใช่อย่างนี้
0: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
1: ่
0: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
1: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
0: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดิบ

0: ดีเลย
1: ครับ
0: เขายกเลิกไปละสูบน้ำแห้งแล้วแต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: อ้าวท่วมอีก
1: ประกาศ
0: ภัยพิบัติ

0: ไปดูนะเอาตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะประมาณ 5-6 ตู้อ่ะต้องทิ้งทั้งหมดอ่ะผมว่านะ
1: อันนี้ก็ยังต้องไปดูระเบียบของกพ.อยู
0: ่ครับ
1: มีเค้ายังมีให้อยู
0: ่ครับ
1: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรค
0: ือ
1: 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
0: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
1: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงนะเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
0: ่ครับ
1: เขาจะมีการตีมูลค่า
0: ใช่ปี54มันจะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
1: เขาจะไล่เป็นตัวลงรายละเอียด
0: ห้องครัวอะไรเงี้ยฮะเราติ๊กไปเลยครับ
1: ที่แต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้ไ
0: หม
1: น้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
0: แต่แฟลตของจันเนี่ย
1: แฟลตของจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นบนหมด
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
0: ๆฮะ
1: ส่วนใหญ่เอาไว้เก็บสมมติทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่ของจันนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: นะส่วนตัวนี่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้นสองไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
0: ม
1: เพราะน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
0: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
1: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
0: แล้ว
1: เพราะเราก็ไม่เคยอยู
0: ่แล้วปัญหา
1: คอนโดหรือแฟลตตรงนี
0: ้อีกอย่างหนึ่งนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่ภิสาร
1: นี่เราก็ไม่รู้
0: ใช่ไหมครับ
1: ว่ารวมด้วยไหม
0: คือกทม.เนี่ยฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานแล้วก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่สำนักงานเขตและก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทม.ตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะ
1: ครับ
0: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก
1: ็
0: รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหมอ
1: ันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็ยังสงสัยว่าแล้วรถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
0: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
1: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
0: ์ครับ
1: รถจมน้ำ
0: โอ้โหแฟลตคลองจันทร์น่ะมีทั้งหมด30ตึกอะพี่ไพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอะเห็นไหมครับทั้งผืนน่ะหมดเลยอะครับ
1: เห็นว่าคืนนั้นเขา ตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
0: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอะครับใช่

0: จะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
1: ตอนขับ
0: ไม่ง่าย
1: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่เบสารทุกสะพานข้ามแยกอะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
0: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
1: เหมือนเลยครับ
0: คล้ายๆกันนะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่และไอ้ที่มาคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬา
0: จมสนิท
1: จมสนิทพี่ไพศาลนี่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนเนี้ยฮะ
0: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักอยู่แล้วผมขับเคยเจออยู
1: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
0: เคยขับไปแล้วเจออยู
1: ่ครับแล้วปัญหาคือ
0: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหนี่เราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
1: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมัน 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
0: ครับใช่ต้องสูบออก
1: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
0: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
1: ครับแล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองหกวาสายล่างติดกับเขตสายไหมพี่เบสารกทมเขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
0: เพราะลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
1: ใช่ครับ
0: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
1: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยครับ
0: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าตุลาการ16นาทีครับพี่เพศานคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่เหรอพี่เพศาน
0: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
1: ครับ
0: มวลน้ำมหาศาลเลยจ้ะ
1: ก็คนสวรรค์
0: ภาคเหนือลุ่มเจ้าพยา
1: ครับ
0: มันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้มาตามลำน้ำ
1: นี่ยังอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
0: ๆอันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมันนิดหน่อย
1: ครับ
0: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากว่าจะมาอย่างหนักเลย
1: เห็นภาพกระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
0: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
1: ครับ
0: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
1: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
0: ครับ
1: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ำ300มิลลิเมตรกทมศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
0: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวผมก็นับตั้งแต่วันพฤหัสได้ครับ
0: ก็มี
1: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่เบสาร
0: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละ1,000บาทไม่ใช่หรือไม่ใช่นั่นสายไหม
1: ครับสายไหมตรงนั้นฮะกองเงินครับตรงกองเงินตรงนั้น
0: ได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็นี่เขาวันรอให้กำลังใจนายกอยู
1: ่ครับครับ
0: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะคือทีมงาน
1: ค
0: นนั้น
1: คุณเอกสายไหม
0: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
1: ครับครับ
0: พามาให้กำลังใจนายก
1: นายกคุณเอกภพเหลืองประเสริฐใช่ไหมฮะ
0: คือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเราจะมาเยี่ยมมวลชนกลุ่มใหม่ด้วยพวกเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาเตรียมหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจอแล้วก็
1: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่
1: คร
0: ับ เป็นนั่นอยู่แล้วเขาเป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าโอเคก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูหาเสียง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
1: ่อย่างน้อยก็สีน้ำใจตอนเดือดร้อนเน
0: ี่ย
1: ทุกได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
0: ใช่ไม่ใช่ดุยไม่ยุคนี้ไม่มีดุยอยู่นะมีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปฮะใช่ครับครับ
0: มันมีผมสังเกตนะคุณณรง
1: ค์ครับ
0: ไอ้รถไปลุยน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดจู่ๆกดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยนี่มันหลายคันมากนะ
1: รถไฟฟ้าหรือว่าสันดาป
0: ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาป
1: เหรอครับ
0: แต่ประวัติก็คือว่าไปลุยน้ำพอลุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่สูงหน่อยแล้วก็จอดชิดๆกำแพงเนี้ย
1: ครับ
0: จู่ๆไฟไหม้เลยมันเป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 คันแล้วนะ
1: เอ้มันเกิด
0: มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสันดาป
1: ไอ้สายไฟมันสปาร์กกันหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มันคือไม่ใช่ว่ากรณ์สักคัน2คันนะมันหลายคันทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
1: ่
0: นี่ผมไปดูเนี่ยสื่อไปค้นมานะ
1: ครับ
0: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า ingress protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยจะเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อนขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
1: 1ฟุตครับ1ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: หากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงหากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้ 1. พยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไปจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าไปลุยน้ำท่วมมานะสองห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้สามถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานสี่เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเขาบอกเอารถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70% รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้ 60% และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครับทราบไว
1: ้อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เบสารถ้าพี่เบสารอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่เบสารอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีข่าวอยู่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมันช็อตมันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคสนะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่ไพศาล
0: เห็นมีเจ้าของเขาบอกกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะขับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
1: ครับ
0: ไปหาที่สูงสูง
1: ครับ
0: ไอ้หลบรถไว้เงี้ยชิดชิดกำแพงไว้เงี้ยโอ้จู่
1: ๆมันฟึบขึ้นมาเลย
0: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
1: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซิลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์
0: คแต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
1: ครับ
0: เป็นรถเก่ามาก
1: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
0: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV มันรถ VV มันยังไงก็
1: ไม่กี่ปีใช่ฮะรถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิวต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวๆท่อไอเสียหรือว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะ มันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกป้ายก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาสปาร์คนะโอ้โหเนี่ยก็น่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
0: ครับใช่มันไม่เกิดทันที
1: ใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยานน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเทียมอีออนอะพี่ไพศาลมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์คอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์คอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำฮะแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
0: นั่นเองครับโอเค
1: คนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
0: ครับคุณชูชนะก็พยายามจะให้ข้อมูลแบบว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พบว่ารถ EV มีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.4
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับผมต้องจามอนครับ
2: ค่ะกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
1: ทักทายกันเลยนะพี่กล้วยนะ
2: ค่ะ
1: ในที่แล้วจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับพี่กระต่ายบอกตามจับได้หรือยังคะคนร้ายที่หนีห้องขังไปเมื่อสักครู่ค่ะ
2: เอ้ยข้อหาอะไรอ่ะดง
1: ข้อหาที่ลักทรัพย
2: ์อ๋อลักทรัพย์
1: โดนจับมาในข้อหาลักทรัพย
2: ์จริงๆแล้วถูกขังไม่นานหรอกเนอะ
1: ก็
2: เขาต้องส่งเรือนจำไม่ใช่หรอหรือต้องของขังที่ห้องขังที่สนอย่างเดียว
1: ก็ส่งเรือนจำนะต้องส่งไปศาลก่อนแต่ว่าศาลน้ำท่วม
2: ก็เลยฝากขังไว้
1: ทีนี้สิบเวรไปฉี่นะมันก็ใส่นั้นงัดห้องขังออกมาได้อ่ะสมกับเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์ไหมล่ะ
2: เก่ง
1: พี่อดิเรกถามว่ากลับท่ายางเปล่าคุณกล้วย
2: ยังไม่ได้กลับเลยจ้าอุ้ยน้ำเพราะว่าต้องระวังอยู่ที่นี่อยู่น้ำแต่ว่าที่ท่ายางไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่แถวเส้นทางน้ำจากแก่งกระจานไปลงเขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรไปปล่อยลงแม่น้ำเพชรบุรีที่แก่งกระจานเขามีรีสอร์ทอะพื้นที่ต่ำก็เห็นละว่าท่วมแน่นอนแถวนั้นอะกระดล้วงอะไรเงี้ยก็ท่วมอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอื้ออาทรลาดกระบัง2ความช่วยเหลือเข้าถึงมีแต่ผู้รับเวียนเทียน
2: เอาจริงๆอะเวลาพูดเดี๋ยวเราด้วยกันเนี่ยต้องเขาเรียกต้องแบ่งปันเนาะช่วยเหลือกันนะด้งนะ
1: ครับ
2: อย่างพี่เข้าไปในครูคนเนี่ยที่พี่บอกว่าเออน้องเขาก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเขาเห็นทหารไปช่วยเขาว่าเขาซื้อน้ำซื้อท่าให้ทหารกินนะดง
1: เ
2: พราะเขาบอกว่าไม่เห็นหัวใครมาเลยเห็นแต่ทหารนี่มา 3-4 วันแล้วมาช่วยรับส่งเข้าออก
1: พี่ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่แบบวนจนหน้าเกลียดนะก็
2: ประจานหาทางประจาน
1: เลยแต่ถ้าบ้านเขามีคนอยู่เยอะจริงๆมาเอาเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนบ้านอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ถามไทยก่อน
1: ก็โอเคแต่ถ้าแบบดูแล้วเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยก็นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
2: เดี๋ยวจะไปดูเกณฑ์ความช่วยเหลือ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกทม.ก็พยายามที่จะให้การเข้าถึงการบอกเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเร็วที่สุดก็คือจะมีการจัดเป็นระบบออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องไปกรอกรายละเอียดความเสียหายแบบภาพถ่ายเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้เร็วที่สุดโดยมีการปรับเพดานช่วยเหลือหลายรายการเลยนะคะเพื่อจะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะมีอย่างนี้นะคะรองทวิดานะคะรองทวิดากมลเวชเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทม.บอกว่าในค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยเดิมเขาจ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะค่าที่พักชั่วคราวค่ะสำหรับที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเนี่ยจ่ายไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมนะคะไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนต่อบ้านหนึ่งหลังแหละนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะมีจำนวน 2,300 บาทต่อคนตามหลักฐานนะคะแล้วก็มีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยในกทม.ยังไม่ได้ยินเนาะลงนะเท่าที่รับข่าวมาเนี่ยปรับไม่เกิน 35,700 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการให้ยื่นคำร้องนะทางออนไลน์ได้นะคะเอกสารสำคัญเช่นสำเนาโฉนดหรือเอกสารแสดงสิทธิ์กทม.เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างหาเลยกับทางปภ.อยู่ว่าจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะโดยจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้นะในวันนี้ออกเดี๋ยวคงจะพรุ่งนี้แหละนะคะตอนนี้เนี่ยกทม.เองก็ประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง38เขต118แขวง นะคะโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอต่อไปก็อย่างที่ว่าแหละว่านี่เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะแต่ว่าใครแต่กันในคทม.คงไม่ได้เกณฑ์หนึ่งหรอกต้องหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นพี่พวกที่รับน้ำการระบายจากเกิดเจ้าพระยาก
1: รุงเทพเรามันเกิดก่อนแล้ว
2: เกิดก่อนค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มด่วนด่วนด่วน
2: เฮ้ย
1: พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตร
2: เยอะนะ
1: มีผลตี5วันพรุ่งนี
2: ้แล้วทำไมจะต้องเสียงแบบนั้นด้วย
1: เพราะว่าใจมันสั่น
2: เธอขับรถไฟฟ้าเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยดง
1: ก็เห็นเวลาอะไรมันขึ้นแล้วก็ใจคอไม่ดีนะพี่นะนะครับก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับกบง.ประกาศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะปรับขึ้นน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมกันให้ทันด้วย
2: โอ้พี่ต้องเติมแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้แค่วันเดียวก็น่าจะก็ไม่เป็นไรก็เติมไป
1: ก็มีขึ้นมีลงนะเขาบอกว่า
2: แล้วเมื่อไหร่จะลงอ่ะ
1: ยืดเยื้อของตะวันออกกลางครับ
2: ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตะวันออกกลางเหรออ
3: ืมมหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้หน่อยไหมอันนี้หน่อยไหมขอนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงน้ำมันใช่ไหมรถเก๋งไฟฟ้าวันนี้จู่พุ่งเข้าไปในศาลเจ้า
2: อ๋ออันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ที่เยาวราชนะพี
2: ่น่ากลัวไอ้ตรงนั้นไงไอ้
1: ตรงไหนเนี่ยเทียนฟ้าเนี่ย
2: เทียนฟ้าที่อยู่หัวถนนเยาวราชอ่ะ
1: ตรงวงเวียน
2: ใช่
1: วงเวียนโอเดียนตรงนั้นเหรอฮะ
2: เทียนฟ้าม
1: ันผมไม่แน่ใจแต่
2: ประมาณนั้นเลยบนที่เทียนฟ้าตรงนั้นแหละตรงที่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะที่มีเจ้าแม่กวนอิมในพวกนี้ไง
1: ที่เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆ
2: เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆเลย
1: วันนี้ครับตำรวจได้รับรายงานตอนบ่ายโมงนิดๆนะครับว่ามีรถเก๋งไฟฟ้านะจู่ๆเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าครับที่เยาวราชจุดนั้นก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
2: เยอะ
1: ก็คนเยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะ
1: แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรอะไรแบบนี้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับโอ้รถ BYD ซะด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปนะครับด้านหน้านี่พังยับเยินใต้ท้องรถมีคนบาดเจ็บ3ราย
2: แล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะพี่ทำข่าวอันเนี้ยเพื่อพี่เอาจะออกต้นชั่วโมงใหม่3อ่ะแล้วพี่ไม่กล้าดูภาพเลยอ่ะบางคนขาผิดรูปเลยอ่ะโดงเอ้ย
1: คือเขานั่งเหมือนกับกำลังไหว้คือนึกออกไหมพี่เวลาไปศาลเจ้าแล้วก็คุกเข่าไหว้ก้มไหว้ขอพรอยู่อยู่พุ่งเข้ามาก็ชนเราอ่ะนะครับโอ้เดี๋ยวคงได้ไปหาสาเหตุกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ใช้กันแล้วยัง1ตุลาคมไทยช่วยไทยพ
1: ักยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้
2: พี่กะว่าจะวางแผนแบบนี้ดง
1: ยังไงพี่ยังไง
2: พี่จะไม่ใช้พี่ก็เพิ่งรู้ ว่า
1: ทำไมกลัวหมดเหรอ
2: ไม่ใช่ดงน
1: ี่
2: วันที่1ตุลาคมเงินเดือนออกใช่ไหมใช้เงินเดือนไปก่
1: อ
2: นแล้วก็เอาไทยพลัสเนี่ย60 40อ่ะเอาไว้ใช้ตอนหลัง
1: ๆ
2: ทำไมพี่ถึงรู้พี่เอ้ยเอ้ามีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่
2: เคล็ดลับอะไรเลยดงวันที่เมื่อวันที่วันจันทร์วันอังคารพี่ไปซื้อของในตลาด
1: คร
2: ับ ซื้อกับแม่ค้าก็ถามว่าพี่มีไทยช่วยไทยพลัสเปล่าฮะทำไมถามแบบนี้นี่มันวันที่29กันยายนนะใครเขาจะเหลือราคาพี่เขายังเหลือกันเท่านั้นเลยยังหนูยังให้สแกนอยู่เลยเนี่ยทำไมล่ะเอ้าต้นเดือนก็ใช้เงินเดือนไปก่อนไงแล้วให้เก็บไอ้เนี่ยไทยพลัสไปใช้กลางเดือนไปปลายเดือนไง
1: เออมันก็มีค่าเท่ากันเอาพี่ก็เก็บเงินเดือนไปใช้ปลายเดือนหรือถ้าอย่างน
2: ั้
1: น
2: ไม่เขาไม่ได้เหมือนพวกเราเงินเดือนนะ
1: ย
2: ัง
1: ไงพี่อ๋อยังไง
2: อาจจะแบบตอนรับเงินเดือนก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เก็บวันนี้ไปใช้ก็คืออาจจะหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ละพี่ก็เลยแบบเออว่ะเดี๋ยวลองคราวนี้มันไม่ใช้
1: แล้วแต่สูตรบ้านไหนบ้านใครบ้านมันใช่ไหม
2: นี่นะคะก็นี่นะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าต้องยืนยันตัวตนเนี่ยอย่าลืมไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้กดไปตอนเช้ามันหมุนติ้วไงช่วงเปิดปุ๊บเนี่ยมีนะมีช่วงหมุนติ้วด้วยนะคะ เนี่ยทางแอปเป่าตังนะคะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป่าตังจนถึงวันที่12มกราคม70ไม่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ
2: ันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยพลัส
1: ใครครับก็ใครจะใช้ก็เข้าไปกดต่อเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะแม่โป๋แม่โป๋ฟังอยู่แม่โป๋ของเราเป็น F คัดเป็น FC เราเป็น FC 95เรา
1: ครับครับแม่ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ตกใจ
1: ตกใจไหม
2: ไม่เคยเลย
1: เบรกที่แล้วเล่าว่าพ่อค้าหวยคนเดียว60ล้านนะแต่ถ้าในเป๋าตังค์นะฮะงวดนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่20คน
2: เห็นไหมที่พี่บอกโล่งอะว่าพี่จะต้องไปซื้อไปซื้อบ้างแล้วไอ้ N3 เนี่ย
1: แล้วก็ N3 เนี่ยแจ็คพอตแตกได้ไป 7,400,000 อย่าลืมว่าซื้อ20บาทนะก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเขาอาจจะซื้อแค่20บาทได้ 7,400,000 นี่มอมเมาไหมมอมเมาไหม
2: ไม่ได้มอมเมาก็เป็นช่องทางหนึ่งในการ
1: มันก็จริงๆอะก็มันใบละ20บาทก็แล้วแต่คุณใช่ไหมถ้าคุณมีดวงก็นะได้ไป 700,000 ก็มีส่วนลอตเตอรี่เป๋าตังนะครับสลาก6หลักเนี่ยมีคนถูกคนเดียวสูงสุด42ล้านบาท67ใช่ไหม7ใบซื้อ7ใบนะได้42ล้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกรองลงมานะครับก็เป็น5ใบ1คนแล้วก็ถูก2ใบอีก1คนที่เหลือถูกใบเดียว17คน ในเป๋าตังค์คนจะถูกรางวัลที่1ใบเดียวเยอะนะทุกคนเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยกดเขาไปซื้อเพิ่มกันเน
2: า
1: ะ
2: พี่ก็ไม่หานะเวลาพี่ซื้อก็จะไม่หาแต่มีบางคนเขาจะหาว่าเนี่ยนะเบอร์ไอ้6เลขเนี่ยมันมีที่ไหนขายบ้างเขาก็ซื้อหมดเลยแต่คนที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาคิดแค่ว่าเลขท้าย2ตัวเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกแบ
1: บเปรี้ยงเดียวเลิกกันไปเลยอ่ะเปรี้ยงเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้ผู้ฟังถามว่าถ้าพี่โด่งพี่กล้วยจัดรายการอยู่ตอนนี
2: ้ถามว่าไง
1: นี่แล้วบังเอิญตรวจลอตเตอรี่แล้วถูก60ล้านพี่ๆจะลุกขึ้นเลิกจัดรายการไปกลางคันเลยหรือเปล่าคะ
2: พี่กล้วยจะลุกขึ้นเต้นแล้วก็จะแจกรางวัลคุณผู้ฟังคนละเท่าไหร่ดี
1: คนละ500
2: คนละ500บาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่แจกนะ
1: โอ้โหตายแล้ว
2: โอ้ย60ล้าน
1: แจกไม่เท่าไหร่แต่อย่าลุกขึ้นเต้นแล้วกันกลัว
2: ฉันเต้นไปแล้วเมื่อกี้ฉันมาเต้นเต้นนะกับโอ๊ต
1: โอ้ถือว่าวันนี้ช้างไม่หันมองเลย
2: คุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมโด่งมันสติ๊มซื้อลอตเตอรี่แล้วในเป๋าตังค์อ
1: ันนี้งวดที่แล้ว
2: ถูกเปล่า
1: ไม่ถูกเห็นได้มันขึ้นมันไม่ถูก
2: เฮ้ยจะซื้อเยอะจังมันเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่รู้
1: ก็งวดนี้ไปถ้ำนาคามาเดี๋ยวจะซื้อซะเยอะเลยนี
2: ่เอาดีนะที่มันไม่ได้บอกเลขให้คุณผู้ฟังอ่ะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเช็คตามมันไปด้วย
1: เลยเห็นไหม
2: เออไม่เวลาเช็คยังไงอ่ะพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
1: ซื้อมันก็สลากของฉันเข้าที่สลาก
2: แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถูกไม่ถูก
1: ไม่ถูกรางวัลหรือถูก
2: พี่ไม่อยากจะดูพี่อยากจะแบบว่าให้มันเด้งม
1: า
2: ตั้งแต่ซื้อเป๋าตังค์เนี่ยเด้งครั้งเดียว
1: นะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับทั้งหมดของคนที่ถูกงวดนี้
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
0: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ล่าสุดที่สน.สุทธิสารนี่สามารถที่จะตามตัวคนร้ายกลับมาได้แล้วนะครับเขาอ้างว่าเขาคิดถึงแม่คุณผู้ฟังเขาคิดถึงแม่เลยแหกคุกกลับไปอยากจะไปกอดแม่โอ้โหนะฮะคิดถึงแม่นะครับนะฮะอ่ะส่วนดับ5มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับคนที่ขับรถเข้าไปพุ่งชนในศาลเจ้ามุนทิเทียนฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดผู้กำกับสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าจากการนำตัวคนขับรถเก๋งนะครับมาสอบสวนก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถมาที่จะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละแล้วเกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันนะครับตอนนั้นวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดวูบลงไปเท้ามันก็เลยไปเหยียบคันเร่งเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้านะฮะชน3คนนะครับโอ้โหนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาสำรวจความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับก็ถูกคุมตัวนะไปสอบปากคำไปตรวจร่างกายนะว่าแค่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะครับวันนี้เองนะทางล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะคุณผู้ฟังเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะเขาบอกว่าซอยปีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71ในกรุงเทพเนี่ยนะครับหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงนะฮะมีดินสไลด์ทับร่างของคนงาน1รายนะครับติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรคือฝนตกนะช่วงเย็นนะพี่นะดินสไลด์ติดอยู่ในท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็กำลังประเมินนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับคือกำลังมีการก่อสร้างกันเนี่ยนะขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ย อาจจะอุ้มน้ำหรืออะไรไม่ทราบสไลด์ลงมานะครับโหทับคนงาน1คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: แววๆเมื่อกี้ได้จับได้แล้วเหรอ
1: จับไปแล้วพี่คิดถึงแม่มันคิดถึงแม่
2: วัยรุ่น
1: คิดถึงแม่มันจะแหกคุกกลับไปกอดแม่ยังไม่ถึงวันแม่เลยมานี่เลยมานี่เลยตำรวจบอกมานี่เลยคิดถึงแม่ถ้ากำ
2: คิดถึงแม่ขึ้นมา
1: ไอ้สิบเวรบอกทำเกือบซวยทำเกือบซวยคิดถึงแม่มานี
2: ่ถูกตั้งคำถามสอง
1: เข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวอ่ะมันหลบหนีไปได้คิดยังไงเนี่ยฮะ
1: ผมคิดถึงแม
2: ่เฮ้ยแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยเวลาสงสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะโดน 2-3 เดือนนะ
1: ก็ใช่
2: แล้วไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่โดนนะ
1: ก็ใช่
2: แต่มาโดนขังที่สอนอนี่แหละ
1: เนี่ยเดี๋ยวจะโดนหนักเขาแน่หนีหลบหนีการจับกุมเนี่ย
2: นี่เพิ่มแน่นอนเพิ่มโทษหาเรื่องหาเรื่อง
1: อันดับ3นะครับพี่เชิญเลยพี่เชิญเลย
2: แล้วเหร
1: อแล้วฮะ
2: อันดับ3มาดูนี่บ้างดงโอ้โหจับยาไอซ์ใหญ่มากเลย600กิโลกรัมแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนเป็นข้าราชการด้วยนะเยอะสิเยอะมากไอซ์600กิโลกรัมมูลค่าถ้าใบขายเนี่ยได้เงินต้อง90ล้านบาทนะดง
1: เออ
2: 90ล้านบาทเกือบ100ล้านเลยโอ้โหที่นราธิวาสค่ะที่นราธิวาสวันนี้นะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดของตำรวจทหารปกครองเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการลักลอบขายยาเสพติดนะคะที่บ้านปะนาดอหมู่ที่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปตรวจค้นแล้วเป็นบ้านพักของใครรู้ไห
1: ม
2: สารวัตรกำนันตำบลนานาคไปพบยาเสพติดนี่แหละไออยู่ในกระสอบ30กระสอบน้ำหนักกระสอบละ20กิโลกรัมรวมแล้วคือ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า90ล้านบาทเจ้าเดียก็ยึดไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางนายอำเภอตากใบค่ะคุณกฤษดาสุขสบายนะก็สั่งการให้กำนันตำบลนานามีคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้ต้องทำพี่รู้พี่มองเห็นเส้นทางเลยเพราะว่าเราจะรับข่าวนักข่าวต่างจังหวัดใช่ไห
1: ม
2: จะลำเลียงมาจากภาคเหนือโดนจับบางทีมันโดนจับบ้างแถวแถวนครสวรรค์บ้างมยุทยาบ้างปทุมธานีบ้างแต่บางคนก็นู่นเลยไปเขาบอกแล้วเอคนขนเนี่ยรับสารภาพเลยนะจะไปส่งภาคใต้นี่ไง
1: จะไปส่งภาคใต
2: ้แสดงว่าเนี่ยเล็ดลอดไปถึงนราธิวาส
1: ครับผม
2: เนี่ยโอ้โหหกร้อยเป็นสารวัตรกำนัน
1: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้เห็นภาพพี่ฉะเชิงเทราบอกจะเข้หลุด
2: จับได้แล้ว
1: สนามชัยเขต
2: ใช่
1: ตัวใหญ่มากนะกินเด็กเข้าไปแบบสบายเลยอะล่าสุดโดนจับตายเลยพี่
2: ใช่
1: จับตายเลยนะก็สงสารเหมือนกันนะพอนี้เนาะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ข้างล่างนะช่างตัดต่อบอกว่าสงสารได้ไงเกิดมันกินคนกินลูกเราล่ะเออแล้วแต่มุมมองนะครับวันนี้นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจระเข้ยาว3เมตรกว่าหลังจากที่มันถูกยิงเจ้าหน้าที่ระดมยิงนะครับตำรวจสภ.สนามชัยเขตยิงนะครับโหตอนยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงรัวเลยนะต้องใช้ว่ารัวยิงเลยนะเออนะครับหลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะและแถวนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับมวลน้ำเนี่ยประมาณ50เซนคือถ้ามันไปซุ่มหลบอยู่ในน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกวิธีนี้นะครับเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์รักษาชีวิตคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเออก็กระหน่ำยิงไอ้เคเรียบร้อย
2: ไอ้เคหลุดประจักษ์
1: ถูกจับ
2: ฟาร์มเขาใช่ไหม
1: ใช่
2: เออแต่บางทีเนี่ยบางทีนะคนที่เขาเลี้ยงพวกจระเข้พวกสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเนอะแต่บางทีน้ำมันน้ำมาแล้วเขาไม่ทันหรอไม่ทันขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่าง
1: น
2: ี้หรอ
1: ไม่ทันขนไม่ทันอ
2: ันตรายมากเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าพบจระเข้นะฮะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเองเออนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
3: หานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: เฮ้ยวันนี้เรามาถึงอันดับหนึ่งแล้วน้อง
1: ไม่ได้ถึงนานแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ได้ถึงมานานแล้วอ่ะเฮ้ยอันดับหนึ่งก็ยังคงวงวนเวียนอยู่ที่นราธิวาสนะน้อง
1: ครับผม
2: นอกจากเจอยาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบุกทลายคลังอาวุธลับไปยึด M16 ปืนลูกซองปืนสั้นระเบิดสังหารมีกระสุนต้องร้อยกว่านัดนะเขาว่าเตรียมการไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่แหล่งข่าวพี่เนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเป็นรองผู้ช่วยการตำรวจภาค9นะตอนแรกเราก็นึกว่าพี่ไปอยู่ภาคใต้เหรอแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไปอยู่ตรังอะไรนะภาค9ตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วหนูจะไปเยี่ยมเยียนพี่ยังไงเนี่ยมันเป็น
1: ไปดีก็ไปได้ทำไมน่ะไปสิ
2: โอ้เออก็มากันนี่แหละพี่เขาย้ายจากนี่เป็นผู้บังคับการจังหวัดของผู้บังเป็นผู้กำกับการสืบสวนของเนี่ยภาคหนึ่งอยู่ภาคหนึ่ง
1: ย้ายไปภาคเก้า
2: โอ้แต่ไปเป็นรองผู้บัญชาการไปขึ้นไงไปขึ้นรองผู้บัญชาการแต่พุ่งไปภาคเก้านู่นน่ะเออนะเราก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไปเขาเปลี่ยนนะในไลน์เขานั่งนงจากอะไรรู้ไหม
1: ครับ
2: จากตอนแรกเขาอยู่แถวเนี้ยพื้นที่เขาจะมีรหัสเป็นช้างอะไรของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าต่อท้ายชื่อเขานะสันติสุขในชื่อไลน์เขาอ่ะ
1: ก็ตามรหัส
2: เยอะมากเลยโด่งมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว3กระบอกปืนสั้นพกพา1กระบอกเอาปืนสั้นลูกโม่นะครับ.38 1กระบอกระเบิดสังหาร M9 M67 1ลูกระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกโหดีที่ว่าไปเจอก่อนนะช่วงเนี้ยเขาก็มีเกิดเหตุนะโด่งวันก่อนก็มีปัตตานี
1: ใช่
2: นะ
1: ครับ
2: เออหยุดกันบ้างนะ
1: เออ
2: เห็นความดับความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างนะฮะไปอ่านเม้นเร็ว
1: สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่หนูวันนะครับพี่เสือ10ตัวนะครับบทเรื่องน้ำมันมาเนาะพี่ชัยพฤกษ์บอกว่าชอบพวกคุณอ่านข่าวสนุกดีเป็นกันเองดี
2: ขอบคุณนะคะฟังกันต่อไปยาวๆไปยาวๆไป
1: พี่เงินจดทุกอย่างโบเชตทีมเคยถูกรางวัลที่4 2ใบ 80,000 เป๋าตังค
2: ์ไม่เคยสัมพันธ์อย่างนี
1: ้
2: ถูกอย่างมากก็ 2,000 เอง 2,000 4,000
1: พี่ขอให้คุณกวยถูกนะรอบหน้ารางวัลที่1 60ล้าน
2: ยังไม่ได้ซื้ออะไรเดี๋ยวต้องไปกดซื้อแล้ว
1: พี่คุณสันโดษนะครับถ้าถูก60ล้านน่าจะเลิกจัดรายการเลยล่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จัดค่ะ
1: ไม่จัดแต่
2: ไม่จัดไม่เลิก
1: แต่จะมากี่โมงไม่รู
2: ้ดงแต่ช่วงนี้มีหลายคนในออฟฟิศเรานะอุ๊ยหวังมากเลยจะออกถ้าถูกหวยแค่ใบเดียวก็จะออกแล้ว
1: เอออ
2: ย่าออก
1: ล้านไม่พอพี่6ล้าน
2: ไม่พอเดี๋ยวนี้เธอ6ล้านพอเหรอเธออยู่ถึง90ถึง100ปีเนี่ย
1: ครับผม
2: ไปดีกว่า
1: อ่ะพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงกันต่อนะสวัสดีครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

ณะนี้เวลา 20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวชิวปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจดู

0: เท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

สวัสดีครับผมขอต้อนรับแขกเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมนะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะทางไลฟ์สดของเรานะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้โหลุยน้ำมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับไม่กลัวแล้วรถพังก็ช่างมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะวันที่1นะ1ตุลาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวก็เป็นจะเข้าสิ้นปีละจะเป็นปีใหม่ละโอ้แป๊บเดียวจริงๆนะจะเจอกันมานะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะที่รับชมกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะพี่พัชสวัสดีพี่พัชด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่ขาวดอนด้วยนี่พี่ขาวดอนบอกว่ากดแชร์เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมฟังเพลงด้วยกันยาวๆวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะแล้วก็พี่นูริงพี่นูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริงด้วยนะแล้วก็น้องอนัสการนี่เลยแก๊งป่วนเมืองนี่ป่วนดีเจด้วยนะพี่แก้วตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แก้วตาด้วยแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่วรพจน์นะครับสวัสดีฮะช่องไหนครับสวัสดีจ้านี่เลยช่องนี้เลยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์นี่สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะพี่จันเพนมาแล้วพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ครับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยครับสวัสดีพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามาพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์คนกอดทักทายมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเอาล่ะพี่ๆคนไหนครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์พร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้น้าไม้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับผมโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หน่อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: โอ้โหนครพนมเลยฝนตกไหมครับพี่นครพนมเนี่ย
2: ตกหยุดครับ
1: ตกหยุดเนาะก็แสดงว่าอุ๊ยอันนี้คือตกยังตกมาตลอดไหมพี่หรือว่ามันนี้เพิ่ง

0: นะหรือว่าน
1: ครพนมร้อนคร
0: ับ
1: หลวง
0: พ่อร้อนพี่หน่อยอยู่อำเภอไหนครับพี่นครพนม
1: อยู่อำเภอปะป่าคร
0: ับ อ๋อคนอีสานด้วย
1: แถว
0: ธ
1: าตุพนม
0: อ่าแต่ธาตุพนมพอดีเนาะพี่นี้พี่หน่อยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับ
0: รักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หน่อย
1: พิเศษนางไม้คนหล่อเลยครับแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ลูกผู้มานครทุกท่านเลยครับ
0: ได้เลยครับพี่หน่อยยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณพี่หน่อยมากๆครับผมสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวแล้วครับผมสายหน้าไม้จากพี่หน่อยนครพนมนะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับรักแท้ในคืนหลอกลวงเนี่ยของพี่วิทย์ไฮเปอร์นี่ครับเพลงนี้ก็พิเศษให้หน้าไม้ด้วยหลังไม้ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละฮะช่วงสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงหน้าใหม่จากพี่หน่อยกันเลยครับรักแท้นี่คือหลอกลวง

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ยกเบาๆที่เก้าอี้ได้เลยนะฮะ

0: ขอบคุณสำหรับเสียงของคุณด้วยนะครับวันนี้สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:39ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้อมนนะฮะทุกท่านนี่ฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้อมนสักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะฮะน้องแชมป์เมื่อกี้เห็นน้องแชมป์บอกว่าพี่บอสน้ำลดแล้วเหรอครับถึงมาได้น้ำไม่ลดแค่แต่ผมลุยมาเองนะฮะคิดถึงแฟนทุกคนเนี่ยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี่ฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่สิริพรด้วยนะครับพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอะไรช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักนิดนึงนะวันนี้มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับทุกคนฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นเองครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับผมต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขออภัยครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับโอ้โหหรือ 16%ขออภัยฮะหรือ 16.20% ต่อปีนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะจ๊ะนะต้องบอกว่าในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับต้องบอกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะและมียอดชำระเงินฝากผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะฮะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายฮะและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนพ่อค้าแม่ค้าสนใจนะฮะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ฮะและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะพี่ๆคนไหนสนใจครับต้องบอกว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนี่ฮะเพราะว่าสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นั่นเองครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อฮะมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับโอ้ออมสินนี่เขาแบบต้องบอกว่าป๋าเรียกง่ายๆก็คือเรียกภาษาบ้านๆคือป๋าเลยออมสินนี่ก็มีสินเชื่อหลากหลายนะเพราะว่าด้วยตัวอย่างนี้คือสินเชื่อตัวเนี้ยของ QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมคือแจ๋วเลยนะพ่อค้าแม่ค้าแจ๋วเลยเนาะใครที่อยากมีเงินทุนในต่อยอดในเขาเรียกว่าอาชีพตัวเองเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเงินหมุนเวียนตลอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงด้วยต่อเดือนก็แค่ 0.75% 0.75% อันนี้ต่อเดือนนะฮะถ้าเป็นอาปีก็จะเป็น 16.20% ต่อปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตหิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยู่กันยาวๆความหนุกน้ำมนต์เลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้เนาะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะในช่วงของเพลงฮิตมหานครขออภัยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการนะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24-30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้า

0: ผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกรมสีทอง
4: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: ชื่อมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ตไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ 21:08 ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมเอาล่ะตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะฮะในค่ำคืนนี้จ้ะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่สกุลใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: พี่สกุลโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี้
3: จากบางปูครับ
2: โอ้โหเป็นไงบ้างนะพี่สถานการณ์บางปูน้ำ
3: ฝนโอ้สองวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
2: ตอนนี้มีน้ำขังไหมครับพี่ที่บางปูตอนนี
3: ้ไม่มีครับผมอยู่ติดกับทะเลไม่มีครับ
2: อ๋ออยู่ไม่โอเคนะครับพี่สกุลครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: เพลงของตาไอเทมมันชวนครับ
2: อ๋อของตาไอเทมมันชวนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: เป็นการล่าไม้หลังไม้นะคร
2: ับ ได้เลยครับพี่สกุลงะก่อนวางสายผมรบกวนพี่สกุลพูดขอบคุณสปอนเซอร์

0: ทำผมได้ไหมครับ
1: มันเซอร์เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือของเก่า
0: เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
1: ้ก็ได้ได้
0: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง

0: ทุ่มค
1: อถามง่ายทุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
0: โอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่เอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่สกุลเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาจากบางปูนะโอ้โหตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังคงแบบน่าจับตามองนะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะครับก็บางพลีบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหต้องบอกว่าน้ำยังเหมือนเดิมเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะทางแถวซอยเอแบกนะฮะโหดบ้านผมเลยนั่นแหละผมลุยมาครับประเด็นน้ำนี่ท่วมแบบสูงมากครับรถเล็กคือต้องบอกว่าไม่สามารถสัญจรได้เลยถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็ผมยังแนะนำว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะถ้าเป็นรถประมาณแบบSUVก็ยังพอแบบอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถไซส์เล็กอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าผมผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันหนักเลยเกินครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยนะท่วมจนแบบท่วมจนน่ากลัวมากนะฮะตอนนี้น้ำมันยังขังอยู่เลยทุกคนนะครับยังไม่ลดเลยก็เดี๋ยวกลับไปนี่หนุ่มน้ำมนต์ต้องไปลุยน้ำต่อนะเพราะมันเป็นทางที่หนุ่มน้ำมนต์มาทำงานนะครับก็จะขึ้นด่วนหรือไม่ขึ้นด่วนต่อให้ขึ้นด่วนมันก็ยังลงไปหาน้ำอยู่ดีนะก็ไม่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญแถวมาร์เก็ตวิลเลจตรงสวนพงก็ยังท่วมขังอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าน้ำมันจะลดวันไหนประมาณกี่วันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิตสี่พาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผมฟิชเชอริงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสำหรับผลงานเพลงสุดสะแน่นแฟนทีมครับพี่น้องเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของไอ้แมนนะครับผมสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะฮะคำร้องทำนองไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นวลบุญหมายครับเรียบเรียงกั้งปืนโตนั่นเองครับผลงานเพลงสุดสะแน่นแฟนทีมพี่น้องเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าล่ำเตยล่ำยอจากหน่อยพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้เลยนะของไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะครับและที่สำคัญบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะศิลปินอาจจะซ้ำผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารจ้ะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาเลยครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ตุลาคมนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้1 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กันแบบนี้นะช่วงดึกๆนะคะเวลาดี4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็นะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะตันไปอ่านเจอมานะคุณผู้ฟังบอกว่าเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริสดีเป็นทริสดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักของตานะคะได้เปลี่ยนแปลงไปเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะโอเคนะคะวันนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะดีเจมีอย่างนึงที่ดีขึ้นคือหน้าตาของเรานะที่ดี และอย่างนึงคือปากของเรานะคะใช่ไหมอ๋อใช่สิ่งดีๆหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เราจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแม่ไอ้บอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนี้ปากนะคะอย่างน้อยเรามีปากที่ดีมีปากที่ดีต้องพูดในสิ่งดีๆนะไม่ใช่ปากดีแบบนั้นนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงแบบโอ้โหนะคะจาก3นักร้องสาวคุณภาพนะคะเริ่มมากับพี่หญิงทิติการนะคะกับจะมีพรุ่งนี้ให้ฉันหรือเปล่าในเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกมาแล้วก็ต่อด้วยเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยนะคะชื่อเพลงว่าพอแล้วนะคุณผู้ฟังงานจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะใครที่บอกว่าขอมาแล้ว3เดือนที่แล้วยังไม่ได้ฟัง เราก็มาเริ่มกันใหม่ในเดือนนี้แหมไม่ขนาดนั้นเพลงนะคะไม่ใช่หน่อไม้นะคะไม่ต้องดองเนาะนะคะจัดให้อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันมาเนิ่นนานนะคะก็จะพอทราบนะว่าตันก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาฝากไว้ที่022481366นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาอยากขอเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะโทรเข้ามาฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายหน้าไมค์นะคะนะคะรับสายหน้าไมค์ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายชิลฮิวใจนะใครที่อยากจะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะของศิลปินท่านไหนหรือบางเพลงมีหลายเวอร์ชั่นก็บอกเอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400ทาง SMS นะคะเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยกล้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเขินนะคะแป้งๆเขายิ่งเสียงหวานๆอยู่นะนะบางคนนี่หลายคนเนี่ยหนูไม่ได้พูดเองนะหลายคนเคยบอกว่าอุ๊ยฝากเพลงให้น้องหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโทรมานะคะ02-248-1366นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอยากเป็นทางการอีกครั้งนึงกับเดือนใหม่เดือน10นะเดือนนี้โอ้โหนะมีกิจกรรมหลากหลายมากจริงๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนาะเดือน10นี้มันจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ย41สถานีคุณผู้ฟังนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศฟังได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เลขเมกะเฮิร์ตนะคะของจังหวัดตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันหรือนะคะบางคนบอกว่าเอางี้ละกันฟังออนไลน์ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องนะคะก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทนะคะที่จะรวมทุกรายการนะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่ง FM 95ลึกทุ่งมหานครของเราก็อยู่ในแอปนี้ MCOT
Connect ถูกต้องนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะฝากทุกช่องทางเลยละกันนะคุณผู้ฟังนะคะจะได้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ค่ะเธอเหมือนขาดใจนะคะอืมอ่ะช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยงานจากเทมเมอรีนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กัน

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วจากหาดใหญ่นะไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่นานแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตะวันเหรอคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้องนะโอ้เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมคะ
2: ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งที่สี่แล้ว
1: ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าโทรหาหนูหรือว่าโทรมาแต่เป็นช่วงอื่น
2: เคยคุยกับผู้ชายครั้งหนึ่ง
1: หมายถึงว่าเคยโทร
2: ก็กับลูกตาลจันทิจาครั้ง
1: หรอแต่น่าจะนานแล้วไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่เลยเอาเป็นว่านะวันนี้ได้คุยกันนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีสบายดี
1: โอเคนะตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยได้ยินเสียงรถอยู่
2: ที่เขาย้อยกับรถอยู
1: ่อือยู่ข้างนอกเหรอคะ
2: ไม่กับรถอยู่
1: อ๋อขับรถอยู่แต่คุยได้ใช่ไหมตอนนี้คุยเปิดลำโพงหรืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
2: คุยได้
1: โอเคนะขับขี่ปลอดภัยนะเป็นห่วงนะคุณตากำลังจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไปสีพีมหาชัย
1: จ้าโอ้งั้นแสดงว่าเดินทางไกลเลยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้เลยบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่อัมพรแหวนเพชรเหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะกูคือลูกทุ่งเนาะ
2: ครับครับ
1: ค่ะคุณตาอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากมอบให้คนที่ว่ากับรถด้วยกันแล้วก็ดีๆทุกๆคน
1: ได้เลยอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะกว่าจะถึงที่หมาย
2: นี่ยังก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว
1: อ้าวใกล้ถึงแล้วเหรอ
2: จากเกาะย้อยเกาะย้อยพิษบุรีกับมาใจอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าเป็นมาจากหาดใหญ่ถูกไหมฮะ
2: จับถ้ามาจากหาดใหญ
1: ่โอ้แต่ตอนนี้ถึงเขาย้อยแล้วโอเคงั้นก็ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเลยได้เลยค่ะครับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนระหว่างทางกันแล้วกันนะคะจัดให้สำหรับสายชิลฮิวใจเพลงนี้กูคือลูกทุ่งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะพี่วันคุณตาพี่วันจะเอาคุณตาวันนะคะจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้กำลังขับรถมากำลังเดินทางไปมหาชัยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนสักครู่นี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะที่022481366นะจ๊ะมานะทักทายสมาชิกของเรานะคะมาที่ SMS ก่อนเลยแล้วกันเข้ามานะคะบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอุ้ยนี่เขามีกลอนมาฝากนะมีเพลงดีเพลงเด่นไว้มากหลายเปิดมาฟังจิตใจแสนสบายไม่เคยลบเลือนหายจากความจำนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแล้วก็สมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะฟังบ่อยแต่ไม่ได้โทรจ่าไม่เป็นไรนะคะพี่วิจิตนะคะนะคะพี่ลำพึงค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่บ๊อบโจนส์นะคะพี่สมยศพี่แดนชัยพี่บุญช่วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องแชมป์แล้วก็น้องไบด้วยนะเมื่อกี้นี้สวัสดีน้องหนูนาด้วยนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่บอนวีรายงานตัวนะคะบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วยา นั่นน่ะสินะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะทักทายมาจากสุราษฎร์บอกว่าตอนเย็นฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกแบบฟ้าร้องดังมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแถวๆเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรนะจ๊ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อความอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังทักทายไม่ทั่วถึงยังไงนะคะยังอยู่ในไลฟ์พิมพ์เข้ามาอีกทีเนาะนะคะสวัสดีพี่นุเจริญด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจของเราด้วย LTM FM 95มาตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนเวอร์ชันไหนนะคะวันนี้พี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากงานเพลงของสายันสัญญาเมื่อวานกับวันก่อนก็เหมือนมีเพลงของสายันสัญญาเข้ามาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยขออนุญาตเฉยๆวันนี้เลยละกันนะคะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากนางฟ้ายังอายสายันสัญญานะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเออช่วงนี้หลายคนนะคะนะไปลุยน้ำต้องรักษาความสะอาดดีๆนะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านมาคือเข้าใจนะบางทีอาจจำเป็นที่จะต้องนะคะเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรที่ดูแลรักษาตรงนั้นน่ะนะคะที่จะพร้อมลุยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีทำความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงมากเลยช่วงนี้โรคฉี่หนูด้วยเนาะนะคะอ่ะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่จอยนะคะหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่เกษมคมสันแล้วก็พอดิบพอดีจังหวะได้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เกษมก็เพิ่งจะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังสดๆและแน่นอนเพลงนี้ไม่พลาดจัดไปกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะในเวอร์ชั่น Live on Stageโอ้โหจัดให้ในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เชิญครับคณะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: คณะเดียวกันคณะเดียวก
3: ัน พ่อๆทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
2: ครับ
3: มาด้วยกันอ่ะมิกกี้ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: มาหานครแล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจ

0: ุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: 2งานเพลงสนุกๆจัดให้นะคะที่จบไปกับสาวนครเชษฐีค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝากเข้ามาจากทางโคราชนะพี่อนันต์นะคะจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะบุษบาทิฐานะจริงๆจอนนี่ที่รักก็มีเวอร์ชันพี่แมงปอด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น2งานเพลงลูกทุ่งสนุกๆจัดให้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะแต่ว่าเพลงเรายังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีก1เพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วก็มีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคฉี่หนูไปนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็บอกวิธีป้องกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำนะคะก็นะคะหาอุปกรณ์เสริมนะคะรองเท้าบูทนะคะถุงมือถุงให้คลุมอ่ะพยายามไม่ให้ผิวของเราสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแค่ลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปลุยน้ำที่อื่นๆเช่นการทำเกษตรกรรมหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักกลับถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะหลังจากการที่เราไปสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าที่มาของน้ำมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูบอกว่าขอฟังเพลงนี้ดีเจลูกตันจัดให้อยู่แล้วนะคะงั้นจากพี่ทักษ์นะคะกระต่ายหมายจันชั่วโมงหน้าสายยังว่างนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: artichoke
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมารออยู่แล้วนะคะแฟนประจำเลยสวัสดีค่ะพี่อเนก
5: สวัสดีครับน้องทบจากคนสวยคร
4: ับโอ้โหสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฟังเหมือนเดิมทุกวันเนาะ
5: ครับฟังทุกคืนครับฟังน้องทุกคืนแหละ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกไหมคะที่สุโขทัย
5: วันนี้ฝนสีชมพูฝนไม่ตกอ่ะ
4: ฝนไม่ตกเนาะ
5: ฝนไม่ตกตอนนี้
4: จ้าพี่อเนกทำอะไรอยู่คะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู
5: ่พักผ่อนครับพักผ่อนนอนอยู่แล้ว
4: พักผ่อนนอนอยู่วันนี้ได้ไปไหนมาไหมคะช่วงกลางวัน
5: ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับ
4: ทำอะไร
5: คร
4: ับ
5: ทำไรทำนาคร
4: ับ อ๋อของตัวเองเลยไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: โอ้ดีเลยเนาะนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวนะ
5: คร
4: ับ ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ล่ะคะ
5: ครับ
4: นะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือมอบให้หนูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
5: ยิ่งโตยิ่งสวยมอบให้ลูกตาลนะครับ
4: ถู
5: กแล้วน้องแป้งโกะหลังไม้ครับ
4: โอ้ยแป้งโกะหลังไม้ด้วยนะ
5: ครับผม
4: โอเคแต่หนูกับแป้งอ่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะ ทั้งสองคนเนี่ยคือไม่โตแล้วพี่อเนกแซวเล่นขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงนี้ปกติพี่อเนกก็จะฝากเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเนาะ
5: ครับผม
4: ได้จัดให้อยู่แล้วจะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ
5: ผมเจ้าตอนนี้ผมจะฟังเพลงเก่าตลอดเลยครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีอยู่แล้วยินดีเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเก่าแบบตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนูจัดรายการด้วยช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ก็ฟังอยู่คร
4: ับ
5: อ๋อ
4: โอเคคร
5: ับฟังอยู่ตลอดแหละ
4: ขอบคุณมากคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจัดเต็มเลยเพลงลูกทุ่งเผื่อพี่อเนกมีเวลาเข้ามาฟังนะ
5: แต่ก็พ่อชายเมืองสิงห์ไง
4: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: ค่ะผมฟังตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามหมดเลยนะคะ
5: ดูตามนำเลยครับ
4: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้อะไรไอ้อะไรแล้วไอ้ยราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: เพราะว่าต้องมี
4: ไอยรา
5: อาห้า
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากมากจ๋า
5: เปลี่ยนเรื่อยเลยครับเนี่ย
4: ก็เดือนใหม่ละไงเดือนใหม่ค่ะพี่เอ๋ค่ะ
5: จำไม่ได้แล้ว
4: ไม่เป็นไรขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาพี่เอ๋รักษาสุขภาพด้วยนะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยทุกคนเลย

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหนี่เพลงโปรดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะคะกับเทพีบ้านไพรนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเทพธิดาพระสิ้นค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกค่ะกินยาผิดซองนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราที่พี่อเนกนะคะจากสุโขทัยฝากเข้ามากับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะ4งานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่เอกรินนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คมคมคายพี่พบนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนบอกอยากฟังเพลงกำลังใจขอกำลังใจใช่ไหมคะของพี่หนูเล็กกากาด้วยนะอยากจะมอบให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกๆคนด้วยนะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โกมันจากตรังนะพี่นักรบนะคะขอบคุณพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะพี่ณโมสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่จินดาพี่ฮารูนแล้วก็พี่ชัยมงคลนะคะพี่สงวนศรีพี่คันชิตพี่นิรันดร์พี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ประธานแล้วก็น้องณัฐพงศ์นะคะทักทายพี่ลูกตาลเข้ามานะคะแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัตินะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจใส่เสื้อมูมินน่าอยากนะเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อการ์ตูน ชอบเยอะมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยคืออากาศเย็นแหละแต่หนูคือชอบมีคนถามหนูนะเวลาเข้ามาดูในไลฟ์บอกทำไมดีเจลูกตาลดูไม่หนาวเลยนะ บางคนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวหนาวเหมือนกันแต่วันนี้ชินอะวันนี้แค่เย็นวันนี้แค่อากาศสบายๆค่ะปกติก็เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะชินกับอากาศแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ได้ไหม เย็นๆค่ะพอได้อยู่พอร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีพี่อุดรนะคะจากบางนานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ชวนัทนะคะพี่วิวนะแล้วพี่บอลวีบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะเพลงยังมีอีกเพียบเลยอ่ะช่วงนี้จัดให้นะคะจัดให้กันต่อเลยนะคะหลังใหม่นะคะขอกันเข้ามานะเพลงนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะจากพี่เอกชลบุรีจัดให้เลยกับเตรียมนายหอย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจ่อคิวฮิตของเรานะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะและในช่วงนี้ขอนำเสนองานเพลงจากเวียงนฤมลคุณผู้ฟังนะคะรอบนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวเพราะว่าชวนหนุ่มเน็กนฤพลนะคะมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนป้าโทนะคะจากอัลบั้มนี้ชื่อเดียวกับชื่อเพลงเลยนะคะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจากแกรมมี่โกนั่นเองคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่

ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะจากงานเพลงสนุกสนุกกันต่อนะคะจากฮิตที่1คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะกับเอาทีบายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมอหุงข้าวงานจากโจยพูรสิทธิ์ฟิชชิ่งกับพันธ์วรการ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2งานเพลงนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะฝากมาจากแม่พรจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยจากพี่นนท์สุโขทัยนะคะเห็นมั้ยนะฝากความคิดถึงเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงหวานๆส่งท้ายงานจากวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: พูดช้าน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงจ้าเพลงฮักนะคะจากหนุ่มมีซอตามมาด้วยดวงเดือนจากเจ้าอี้ภูวศิษย์นะคะและปิดท้ายด้วยสายแนนหัวใจจากพี่ก้องห้วยไร่วันนี้นะคะ3ผลงานเพลงมาแบบโรแมนติกมาแบบความรักความคิดถึงมาแบบเพ้อเพ้อนิดนึงว่าเอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่น้องเมย์คิดถึงคุณผู้ฟังเสมอเลยแหละปากหวานไม่รู้หรอกกำลังหวังอยู่หวังว่าจะได้ความคิดถึงกลับมาเหมือนกันตอนนี้นะคะน้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์อยากจะบอกความทุกข์ร้อนของคนในครอบครัวว่าแบบตอนนี้เจออุทกภัยหรืออะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะแต่ขอเป็นคำสุภาพนะ022481366นะคะ022481366

1366นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารในการแบบประกาศออกไปว่าเออฉันต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยๆกันไปแบบนี้อ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก่อนนะคะสวัสดีพี่ชลินด้วยสวัสดีพี่เมตตาพี่ตุ๊กกับข้าวไอ้การนะบอกว่าอยู่ศรีสัชนาลัยฟังทุกคืนชอบมากค่ะมีน้องคนนึงอยู่ Mcot นี่แหละเดินผ่านกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปดูน้องเมย์ไลฟ์สดทุกวันเลยนะดุจัง เอ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูเป็นเหมือนกระจกเออทำอะไรมาได้งั้นกลับไปล่ะเออใช่ปะเออเครื่องหินมาจะให้เครื่องดอกไม้กลับได้ไงสวัสดีพี่บอลพาสด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่นิรันดร์สวัสดีพี่คณิษฐาจ้าบอกว่าจวดๆจะพี่น้องพี่จันเพนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังจากนครพนมเพราะทุกเพลงแชร์ให้เรียบร้อยแล้วพี่แมวซาวบอกว่าฟังจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีไปยังพี่จารันพี่กอนบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนบางแสนอ๋อสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะจากหนุ่มชลบุรีเร็วๆนี้น่าจะไปแถวไหนวะสัตหีบสวัสดีพี่คณิษฐาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิกอดแบบบ่ถามด้วยนะแล้วก็มีบอกว่ามาส่งกำลังใจให้รอบดึกค่ะขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานได้ไหมอ่ะจินตนาการเป็นหน้าเธอสวัสดีพี่เบเบ้ค่ะพี่ดาวพระสุขสวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่สงกรานต์บอกว่าเห็นน้องเมย์มีจิตสาธารณะแล้วชอบเคยคุยหน้าไมค์ด้วย2ครั้งครับผมอยากคุยอีกสักรอบมั้ยล่ะโทรมาก่อนเร็วช่วงนี้น้องกวางกำลังรอรับสายอยู่นะจ๊ะก็บอกว่ารับฟังอยู่นครศรีธรรมราชนะคะจากพี่ณรงค์ค่ะมีพี่ MM บอกว่าวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แห่งชาติแล้วครับใช่แล้วใช่แล้วนะพี่กฤชมนสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์บอกว่าพี่บอลวีนะจ๊ะมาขอเพลงใจเย็นนะคืนนี้คือลูกทุ่งนะสวัสดีครับมาฟังจากอุบลนี่พี่นุเจริญก็มาแล้วเหมือนกันนะคะมีบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ตอนนี้รองลาดกระบังครับยังอ้วมๆอยู่ครับนั่นสิลาดกระบังนี่เห็นพี่พิมดานี่มานั่งทำงานแบบฟิลผู้ประสบภัยลี้ภัยมาอยู่ที่อะไรนะศูนย์อพยพอะอย่างนั้นอะเมื่อตอนกลางวันเข้ามาใช่ไหมเจอพี่พิมดาเขาก็นั่งอยู่นั่งถือกระเป๋าแล้วก็แบบนึกออกว่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็นั่งแล้วก็เอากระเป๋ามาวางบนตักตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบจ่อยๆอะเลยแกล้งแซวออกมาไงอะสไตล์ผู้อพยพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่แอนจากจังหวัดตรังพี่แอนเพิ่งเปิดพี่ก้องห้วยไร่ไปเมื่อกี้เองพี่แอนขอคู่ครองมาเปิดซ้ำไม่ได้แล้วพี่แอนเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้เบิร์ดแล้วบ่ฮักหนูอ่านไม่เป็นอ่ะเบิร์ดแล้วบ่ฮักโอ้ยไม่รู้อ่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลคิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายแม็กระยองครับ
1: แม็กจากระยองระยองเป็นไงบ้างฝนตกน้ำพงน้ำท่วมอะไรไหม
2: ท่วมครับอ่วมเลยครับ
1: อ่วมเลยเหรอแถวไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ย
2: แถวระยองมาตะพุด
1: มาตะพุด
2: ครับ
1: อะไรนะ
2: แล้วก็ระยองมาตะพุดปวกแดง
1: ค่ะ
2: อำเภอแกง
1: ระยอง
2: เกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
1: ถึงระดับไหนอะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอกเอวเขา
2: ก็ประมาณเอวครับ
1: ประมาณเอวนะแต่เข้าบ้านแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่าตัวบ้านผมจริงๆอ่ะมันไม่โดนแต่ว่าถัดจากบ้านผมไปมาอัน2กิโลโดนเยอะครับ
1: หรอไม่รู้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยหรือยังอะเน
2: า
1: ะ
2: มันก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากรถเล็กจะเข้าลำบากครับ
1: ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยทักมาได้เลยนะ
2: ครับผม
1: เพราะว่าก็พยายามกันอยู่แต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนยอมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ศูนย์อพยพมันจะดูแลทีเดียวเลยแจกอาหารกล่องก็แจกที่เดียวเลยเนอะไหมแต่พอที่ทุกคนอ่ะไปอยู่กันตามบ้านอ่ะบางคนอ่ะขอเล่าหน่อยอันเนี้ยอยากอันนี้แบบติดสายน้ำไม้ด้วยแต่อยากเล่าคือมันมีเคสหนึ่งเขาแจ้งให้กู้ภัยไปรับผู้ป่วยแล้วพวกหนูอ่ะก็เข้าไปรับใช่ไหมเข้าไปเสร็จพอไปถึงอ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่ยอมออกเขาเกาะรั้วแน่นเลยแบบยึดตู้ยึดแบบเกาะเอาไว้อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็แบบคุณจะพาไปส่งโรงพยาบาลจะเกาะตู้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายก็ลูกหลานก็เลยต้องยอมแพ้ลูกหลานก็บอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ไปก็เดี๋ยวดูแลกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็กลับถอนกำลังกลับปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหลานโทรมาใหม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาห่วงสมบัติเขาห่วงบ้านเขาแต่เขาลืมห่วงชีวิตตัวเองนะ
2: ใช่ใช่พี่เมื่อวานไปไอ้นี่โรงงานเขาก็คนอยู่ในบ้านก็เยอะนะครับไม่ออกเลยไม่ออกมานอกก็อยู่ข้างนอกอ่ะ
1: มีคนถามว่าแถวตะพงแห้งหรือยังครับตะพงคือที่ไหนอะ
2: ตะพงก็เขตระยองเหมือนกันพี่เขตอำเภอแจงครับ
1: และแห้งหรือยังคะเขาถามมา
2: ตะพงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถววัดตะขันยังประมาณเกือบเอวอยู่ครับ
1: แถววัดตะขันยังเกือบเอวอยู่แต่ตะพงไม่แน่ใจ
2: ใช่ครับ
1: หุยดูแลตัวเองกันดีๆนะช่วงนี้แบบพิษภัยโรคเลิกมันก็เยอะด้วยไปเลยลุยน้ำกันน่ะโอ้อันตรายทั้งนั้นเลยล่าสุดนี่ไปเจอคลิปหนึ่งที่น้องงูเนี่ยเขาไปกินอะไรมาไม่รู้เขาอิ่มเขาก็เลยนอนอืดอยู่ในน้ำแล้วคนก็เลยจับใส่กระสอบแบบอย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงนั้นอย่าไปจับอย่างนั้นดิ หนูละตกใจสะพึงกลัวซะเหลือเกินแบบโหใจเย็นก่อนจะจับอะไรแบบนั้นล่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังรอดอยู่เนาะ
2: ครับก็อยู่ครับแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่า
1: ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำหนองน้ำเหนืออะไรเข้ามาลงมาอีกเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนบ้างอะเนาะ
2: ครับผมใช่ครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ลารักกับแนวอะไรว่าผมพูดถึงเมื่อกี
1: ้ลารักกลับแนวรบ
2: ใช่ครับ
1: จากลูกแพใหม่ไทยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ทุกคนที่ฟังพี่คนสวยของผมนี่แหละครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะนอนในบรรยากาศดีๆสบายๆนุ่มๆผ้านี่ไม่ร้อนด้วยนะกับอแมนด้านะคะเมื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนตัวเองให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันนี้เตรียมตัวได้เลยส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนหลับที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะ เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางนะคะยางยืดเนี่ยรอบเลยรัดแน่นไม่หลุดง่ายๆนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือผ้าเขาเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็ยับยากเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านอนแบบทูโทนทุโทนคือ2สีป่ะฟิลนั้นนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายใหม่ร้อนใหม่ระคายเครื่องผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องที่นอนแบบว่าไม่ซ้ำวันเลยนะ2สไตล์ในเซตเดียวกันนี่นะคะกับลาย Midnight Forest นะคะก็เป็นลายแบบดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราอย่างเงี้ยเหมาะกับที่นอนแบบสงบแล้วก็มีสไตล์นะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะเป็นลายคาร์เนชั่นหวานละมุนเลยโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักความสดใสหวานแหววมีสไตล์เหมือนกันช่วยให้คน นอนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะโปรรับแรงแรงแรงแรงแรงโปรแรงแรงรับเทศกาลปีใหม่แบบนี้อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากนะคะในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop My Nia จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับความรักของยักษ์เขียวจ้า
3: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลก สาวกจะเขียวสาวกจะเขียว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยเมทิชาได้เวลาก่อนแล้วบอกรักตัวเองกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะในช่วงสาระดีๆจะเห็นว่าเหมือนที่น้องเมย์พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าการที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยกู้ชีพแล้วลงไปช่วยแล้วมันมีคนแบบเกาะตู้เกาะเตียงไม่ยอมออกจากบ้านกลัวห่วงบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวของหายกลัวโจรงัดกลัวโอ้สารพัดจะกลัวไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าปี58หนูเอ้ย54หนูก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะให้ทุกๆคนตระหนักมากๆเลยนั่นก็คือชีวิตของตัวเองเออนะการที่คนเราจะห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตของตัวเองในช่วงภัยพิบัตินั้นนะคะมันมีสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนกันมันคือสภาวะการกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันเกินจริงต่อสิ่งของของตนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่พอช่วงภัยพิบัติอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดสภาวะที่มันจะต้องตัดสินใจปกติแล้วอ่ะผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนาะชอบเก็บของใช่ไหมเก็บคัพเปอร์แวร์เก็บอะไรอ่ะหนังยางเก็บอะไรอ่ะถุงก๊อบแก๊บอะไรสักอย่างแหละเก็บอยู่นั่นน่ะเก็บเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เก็บไอ้นี่อะไรนะตะกร้าขนมจีนน่ะนึกออกป่ะเออเก็บอะไรอย่างนั้นน่ะเก็บเยอะมากเลยและมองว่ามันคือทรัพย์สินมันคือสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีค่าจริงๆอ่ะใส่กระ

เป๋าและมูฟออกมาเถอะค่ะจริงๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนะคะหรือ loss of control เนี่ยภัยพิบัติอ่ะจะทำให้ชีวิตดูพังทลายแบบรู้สึกเหมือนแบบฉับพลันดูแบบพังคลื่นลงมาเลยการยึดติดกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตนอยู่เขายังมีอำนาจเหลืออยู่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าหน่วยงานอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยคุณต้องมาช่วยผมสิเพราะผมมีเงินนะหรือว่าผมมีเงินจ่ายนะหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะแต่ว่าการที่เขายึดติดกับทรัพย์สินพวกนี้สุดท้ายแล้วหนูอยากจะให้นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะคะความผูกพันทางใจทรัพย์สินบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของหยาดเหงื่อความทรงจำความสำเร็จทั้งชีวิตของเขาเข้าใจมากๆว่านั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมสิว่ากว่าคุณจะผ่านมากว่าจะมีของเหล่านี้มาได้น่ะคุณเก่งมากสิ่งที่มันทำให้มันมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันคือชีวิตของคุณที่หามาทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณนั่นหมายความว่ามันมีความหมายที่สุดแล้วอ่ะอย่าเอาไปแลกกับของที่เราแบบมันทรัพย์สินนะบางทีปล่อยมันไปนะและอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะมีภาวะอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาวะตื่นตระหนกสมองเนี่ยส่วนอารมณ์อ่ะมันจะทำงานเวลาเจอวิกฤตนะสมองส่วนเนี้ยมันจะสั่งการด้วยความหวาดกลัวมันจะทำการวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ผลระยะยาวด้วยว่าแบบโอ้ยมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนะมันจะประเมินค่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นทรัพย์สินพวกนั้นนะสำคัญเสมอเพราะว่ามันเป็นเซลล์สมองอย่างนึงคุณไม่ได้ผิดนะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็หวงของมากกว่าไม่ได้ผิดเลยแต่น้องไม่อยากจะบอกว่าเซลล์สมองมันสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นลองค่อยๆปรับตัวเองแล้วยืนยันที่จะออกมาหน่อยนะคะเวลาที่กู้ภัยเขาไปช่วยน่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆกว่าจะหาเรือได้กว่าจะเจอได้แล้วสมมติว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเขาจะเจอแล้วเขาจะเจอตลอดไปเพราะเขาเจอแล้วถ้าคุณไม่ออกเขาก็ไปที่เคสอื่นพอไปเคสอื่นวันนึงคุณขอความช่วยเหลือไม่มีใครกลับมาแล้วนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณโกหกหรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าถ้าครั้งหน้าขอความช่วยเหลือคุณก็จะไม่ออกอีกแล้วเราจะเสียสรรพกำลังซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราจะต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะคะกราวนิ่งก่อนเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างใหม่ได้คุณเก่งมากคุณเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถแล้วคุณไม่ได้เริ่มจากหนึ่งใหม่แน่นอนยังไงคุณก็มีความรู้แล้วนะคะชีวิตมันเสียไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันสื่อสารด้วยความเข้าใจนะคะอย่าตัดสินเขานะญาติพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมต้องยึดติดด้วยอันเนี้ยไม่ได้เห็นด้วยใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลเด็ดขาดก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องอะไรยังไง1 2 3 4นะคะพูดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เลิกโฟกัสที่สิ่งของให้พูดถึงคุณค่าชีวิตแล้วก็วิกฤตนะคะให้เขาเข้าใจด้วยตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นกู้ภัยฟังตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันเป็นวิธีสื่อสารให้เขาอยู่กับปัจจุบันให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ฟังเขาด้วยการเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแนะนำเข้ามาวันทองจากคนด่านเกวียนนะคะแนะนำมาโดยคุณธีรพลจากสุโขทัยจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะรอนานไหมคะเอ้ยรอได้อยู่แล้วตอนนี้ถึงใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องเมย์คนสวยสุดในคืน95ครับ
3: อ๋อจะบอกว่า3โรคและเบาหวานความดันอะไรไม่ใช่นะ
4: มุกเก่าแล้วครับ
3: อ๋อโอเคโอเคโอเคมุกเก่าแล้วเราไม่เล่นแล้วเล่นมุกอะไรดีอ่ะ
4: ไม่รู้เลย
3: นั่นไงคิดไม่ทันไม่น่าชงไปเร็วอ่ะเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยชื่ออะไรเด็กชายอะไรจ๊ะ
4: ผมชื่อเด็กชายโอตีสุนภูมิครับชื่อจริงชื่อพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
3: ครับผมครับแล้วพี่หนึ่งลงก๊อกเป็นไงครับสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ
4: โอ้ลงมาหน่อยแล้วครับนิดเดียวครับ
3: ลงมาหน่อยแล้วนิดเดียวนะ จริงเปล่า
4: ประมาณนิ้วหนึ่งครับ
3: เขาเรียกว่าลงมาหน่อยแล้วน่ะแล้วก็ถือว่าลงมีการพัฒนาที่ดี
4: แต่ถนนในซอยมันเริ่มไม่มีน้ำครับ
3: ถนนในซอยเริ่มไม่มีน้ำแล้วแต่ว่าเรายังมีน้ำใจให้กันและกันอยู่เนาะ
4: ครับผม
3: เออมีใครไปช่วยเยอะแยะหรือยังอ่ะ
4: อ๋ออบต.เขาเอาข้าวเอาอะไรมาแจกอยู่ครับ
3: อืมโอเคยังไม่ได้อดนะก็ยังกินอิ่มอยู่นะ
4: ครับผม
3: เออพอน้ำลดก็ล้างสูงถึงขนาดไหนอะคะที่สูงที่สุดเลยเนี่ย
4: สูงที่สุดอยู่ตรงข้างโรงเรียนพุทธานิเวศโรงเรียนพุทธวิทยาคมครับ
3: แล้วถ้าระดับจากบ้านอย่างเงี้ยเออน่าจะถึงประมาณไหนของบ้าน
4: ระดับจากบ้านยังไม่เข้ามาในเขตบ้านเลยครับ
3: มีหลายๆคนบอกแค่หาลมเก้าก็หนักใช่แต่ว่า ที่น่าเป็นห่วงคือลาดกระบังนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ที่อื่นอ่ะมีประกาศดังนั้นอ่ะสัพพะกำลังมันก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่อย่างเคหะลมเก้าหรือว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังมีคนไปเยอะนะเพราะว่าเขารู้แล้วก็มีการสื่อสารออกมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างลาดกระบังเนี่ยตอนแรกๆนี่คนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบท่วมหนักขนาดไหนคิดว่าเออดูแลกันได้อยู่กันไหวแต่จริงๆอ่ะหนักเออออกมาเถอะเนาะอย่าอยู่ในนั้นเลยเออล่าสุดนี่มีอะไรนะแถวลาดพร้าวแถวรัชดา36มีลูกเห็บ
4: มีลูกเห็บด้วยโหสุดยอดน่าสงสารครับ
3: ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยเออมีลูกเห็บด้วย
4: เออจะเป็นหิมะเลยมีลูกเห็บ
3: เออแล้วลูกเห็บอ่ะเป็นอะไรที่แบบหูมันตกมามันเจ็บนะ
4: หัวแตกเลยนะ
3: แต่หนูไม่ได้เจอไงแต่ว่าหนูเห็นในข่าวอ่ะหูตกกลูกันมาแบบปักปักปักปักปักแบบโอ้ยหนักหน่วงหนักหน่วงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะ
4: อ๋อขอให้ทุกคนสู้ๆครับมีอะไรก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
3: เนาะ
4: ครับผม
3: แล้วเราอ่ะเราสู้ด้วยไหม
4: สู้ครับไม่สู้จะตายไปแล้วครับ
3: มีคนบอกว่าเคหะร่มเก้าเครื่องดูดน้ำก็มาแล้วนะคะนี่เนาะก็เริ่มพยอยมันบอกจริงๆว่าแบบตอนนี้ทำงานกันแบบว่าอย่างมูลนิธิปอเต็กตึงเองเนี่ยเขาก็มีการกระจายกำลังไปหลากหลายพื้นที่ที่มีการโทรขอมานะคะแบบโทรมาที่1418ได้เลยนะเออมีคนบอกว่าแม่หมวกกันน็อกอะไรนะหมวกกันน็อกที่ใบใส่ไปช่วยได้มายังไงอ๋อหมวกกันน็อกที่หนูใส่มาไปน้ำท่วมได้มายังไงใช่ไหมมูลนิธิให้ยืมเขาใช้คำว่าเบิกมาเบิกเสร็จแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่เป็นของตัวเองเออ อุตส่าห์ถามมาด้วยเออเขาถามว่าตรงแถวๆนั้นมีน้ำเน่าๆมั้งไหมอ่ะ
4: ที่ผมอยู่เนี่ยครับ
3: อืม
4: ไม่เน่านะครับ
3: ยังไม่เน่านะมันยังเวียนลงไปเรื่อยๆเนาะแต่เคหะร่มเก้าเขาบอกเนี่ยน้ำเน่าเสียหมดแล้วบางทีก็ต้องใช้พวก EM บอลพวกอะไรน้ำยาใช่ไหมเออซะหน่อยก็ช่วยๆกันนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: เพลงนี้มันเป็นตำนานครับก็เลยอยากฟังครับ
3: ตำนานละเอียดเลยสิ
4: ตำนานตำพริกแกงครับ
3: ชื่อเพลงว่า
4: ชื่อเพลงว่ารักจังของพี่เสด็จครับ
3: เดี๋ยวตอนแรกไม่ได้ขอเพลงนี
4: ้อ๋อขอเพลงนี้นั่นแท้นั่นคือหลอกลวง
3: เออแล้วอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวตีเลยนะ
4: งั้นรักแท้ในคือหลอกลวงก็ได้ครับ
3: เออรักแท้ในคือหลอกลวงนะ
4: ครับผม
3: นะเดี๋ยวตีเลยนะโทรมาขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้หรอว่าห้ามเปลี่ยนเพลงนะฮะ
4: ไม่รู
3: ้กระโดดกัดหูเลยนะ
4: โ
3: หดนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ก็มอบให้ภรรยาผมเลยครับเพราะเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยเขาอยู่แต่กรุงเทพเขาฟังเพลงสากลเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันครับ
3: รองั้นเราก็ต้องได้สักคำแล้วสิ
4: ไม่ได้เลยครับไม่ขอแฟนสอนเลย
3: คำว่าฉันรักคุณน่ะ
4: ฮะ
3: คำว่าฉันรักคุณภาษาอังกฤษว่ายังไง
4: คือ I love you
3: เออทำก็รู้นี
4: ่คนหนึ่งป้าห้ามยังรู้เลย
3: อ้าวเหรองั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ขอเพลง
4: ขอเพลงรักจังของพี่เลยครับ
3: ไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษ
4: โอ้ถามเมียก่อน
3: กลับไปถามเมียเธอดูสิก่อนไม่ได้เพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ยังจะรักจังอีกเดี๋ยว
4: ขอโทษครับ
3: โอเคโอเคมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
4: ได้ครับนำหน่อยครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อยราฮะ
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอ้อยราอาฮะเออก็แค่นั้นแหละป้าป้าขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะบอกสกิดบอกภรรยาตื่นขึ้นมาฟังด้วยนะจ๊ะภรรยาบอกไปสอนตอนเช้าน่ะเออต้องตื่นมาฟังอีกอาจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
4: รักษาสุขภาพรักษาน้องเมย์
3: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะอ่ะผลงานเพลงวันนี้มาในความหลอกลวงหลอนๆกันเลยล้อเล่นไม่ใช่ผีหลอกเนี่ยที่น่ากลัวกว่าผีก็คนหลอกเนี่ยแหละจ้าตัวให้ขึ้นห้อจากพี่ต่ายอรทัยเป็นผลงานเพลงแรกนะคะตามมาด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงเป็นผลงานที่แนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหยนี่เลยนะสองปรมาจารย์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นดนตรีแบบเพราะแบบไทยบ้านมีความแบบอีสานมีความอะไรเงี้ยอู้อาจารย์จินนี่ภูไทยทำถึงตลอดเลยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะอกหักส่งทางจากพี่นุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเล็กขอดนั่นเองเออไม่ได้นะบอกเลยว่าดนตรีเพราะมากจริงๆนะคะแล้วถ่ายทอดมาโดยพี่นุชวิลาวันแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยในช่วงนี้ค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงของจ่อคิวฮิตใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์ตนะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ผ่าน SMS ค่ะ4689400จ้ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: โดยเบทิชา
1: อ่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับน้องเมธิชานะคะช่วงนี้สมาคมยางพาราไทยค่ะมีอัปเดตยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแงะ83บาท50สตางค์นะคะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ88 90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาท50สตางค์และน้ำยาง81บาท80สตางค์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุก SMS ทุกที่ทุกทางที่ส่งมานะคะส่วนใครที่ส่งอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็บล็อกอัตโนมัตินะคะคำพูดที่ดูแบบไม่น่ารักนะคะก็โดนบล็อกไปก็หนูก็จะไม่เห็นอีกต่อไปต่อให้พิมพ์ส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละก็หายไปเออนะก็คนเราก็แปลกเหมือนกันชอบใช้คำแปลกๆใส่คนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าแล้วคุณไม่กล้าพูดอ่ะคำนั้นไม่ควรพิมพ์จริงๆคนไม่รู้จักกันเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้จักคุณต่อให้แบบว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักหนูก็เหอะหนูก็ไม่รู้จักคุณพิมพ์อะไรมาแต่ละอย่างอ่ะคือแบบเตรียมหมายศาลได้เลยรอเตรียมรอรับได้เลยหมายศาลอ่ะแต่ละอย่างที่พิมพ์มาถือว่าเป็นการขู่เหมือนกันนะคะขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละพิมพ์มาน่ะนะก็รอเลยแล้วกันเหนื่อยอ่ะจัดรายการแล้วเจอขู่ทำร้ายร่างกายก็มาว่ะอ่ะช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกผงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสามเพลงจบไปนะครับมีเพลงอะไรบ้างขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับแล้วก็กอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่จากพี่ต่ายอรทัยนะครับทั้ง3เพลงเลยจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS นะฮะที่ส่งกันมานะครับทาง4689400นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนะฮะทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่เกรียงศักดิ์ครับพี่น้องนุชนนครพิจารัตนะครับพี่ศรีสุนทรพี่พุทธวัฒน์ตุงชมบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมพี่ณรงค์นะครับพี่จรัญพี่สุนิสานะครับพี่สว่างแล้วก็อ้ายกว้างโยโกฮาม่าหรือว่าอ้ายมิตรชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่นุชเจริญนะครับพี่รัตดาพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่พี่รัมิดานะครับสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิสซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: ั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอาร์
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของย่ำย่ำบิ๊กคัพอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะในช่วงของสายคิวคิวใจครับเพลงเมื่อกี้ในช่วงของมหานครไลฟ์บทเพลงชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวงไมอายส์นะครับจัดไปนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณไมค์
5: สวัสดีครับพี่ชนะนะ
6: จำไม่ชนะนะเลย
5: อะไรนะอะไรนะ
6: บอกว่าคุณนายคุณนาย
5: คุณนายได้เหรอ
6: เออคุณนาย
5: โอ้ย
6: ค
5: ือ
6: เน
5: ี่ยอย่า
6: ดีดันคีเม
5: อย่าเพิ่งคุณนาย
6: เราคุยกันสองหนแล้วเนี่ยวันนี้หนึ่งแล้ว
5: ใช่อย่าเพิ่งคุณนายผมยังไม่ได้นอน
6: ใช่มันไม่เกี่ยวมันตอนคืนนะคือคุณมอร์นิ่งเป็นตอนเช้า
5: ใช่ไหมใช่ไหม
6: คุณนาย
5: ไงโอ้ยได้เลยได้เลยนะครับพี่ชาติน
6: าน้ำท่วมไหมคะ
5: ที่คอนโดผมท่วมบริเวณรอบๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะ
6: โชคดีนะ
5: ใช่
6: น
5: ั่
6: ง
5: แ
6: ต่คนที่น้ำท่วมเยอะเนาะ
5: ถูกต้องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบมีอะไรก
6: ็มีที่บ้านไม่ท่วม
5: ต้องช่วยเหลือกัน
6: ที่บ้านไม่ท่วมเลย
5: ครับผมพิจารณาอยู
6: ่
5: อยู่ที่ไหนฮะ
6: คลองสี่รังสิต
5: คลองสี่รังสิต
6: คลองสี่รังสิตแต่ไม่ท่วม
5: จะไม่ท่วมเน
6: า
5: ะ
6: แถมลำลูกกาอะไรทั้งนู้น
5: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
6: บาปบุญค่ะ
5: บาปบุญนะฮะจากพี่หนูมิเตอร์เน
6: า
5: ะ
6: ร้องกับเพื่อนเดี๋ยวสามวันดีสี่วันร้ายจะต้องฟังเพลงนี
5: ้รังสิตวันร้ายเนา
6: ะ
5: อะไรนะฮะ
6: บาบุญ
5: บาบุญเนาะ ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
6: โอ้ยนะคุณเลยคุณไดมอน
5: คุณไดมอนเหรอฮะ
6: ไดมอนค
5: ุ
6: ณไดมอน
5: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยากจะมอบไปกับใครอีกไหม
6: พี่เพชร
5: พี่เพชรด้วยนะ
6: แล้วน้องกวาง
5: น้องกวางนะ
6: แล้วก็คนที
5: ่
6: ฟ
5: ัง
6: ท
5: ั่
6: วโลกเลย
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนายนะคุณนายนะ
6: คุณนายคุณนายไม่ ไม่ต้องอะไรสุกี้สุกี้ก็มีเหรอ
5: ยังอันนั้นพาเลตอันนั้นพาเลตเป็นฮิตยังไม่ถึง
6: ถ้าสักวันได้คุยกันใหม่น่าสนุกดีนะ
5: โอเคได้เลยครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสด
5: ี
6: ค่ะ
5: ครับผมนะครับพี่ชนะจากรังสิตฮะรังสิตมันร้ายสุดยอดเลยนะฮะรังสิตนะจริงๆนะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่ตอนนี้ยังประสบกับอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันเนาะนะครับสู้ๆนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับสู้กับทุกๆช่วงเวลานะครับอันนี้คือเรื่องของปรากฏการธรรมชาติซึ่งมันก็ต่อต้านกันไม่ได้จริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงนะคิดก่อนสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกเห็บตกเฉยเลยโอ้คืองงมากอย่างปกติแล้วคือแบบลูกเห็บจะตกแบบแถวๆภาคเหนือแถวแบบอากาศหนาวๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือแบบในกรุงเทพลูกเห็บตกก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะบาบุญครับหนูพีเตอร์แล้วก็นางเล็กสรันนะครับ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้บาปบุญจากหนูพีเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนนะครับทักทายครับไปถึงน้องวิภาพรจำปาเรื่องนะฮะมาแล้วนะฮะบอกว่าว่าจะแวะไปหานะใกล้คลอดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องจ๋าแล้วก็พี่ป้อนด้วยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็ผมรักที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่กนกพรครับพี่ไพรวันสวัสดีครับผมพี่พายับนะครับบอกว่าเขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอิ๊ๆนะครับจริงๆนะพี่พายับผมก็รอระบายอยู่นะฮะก็น้ำท่วมมากตอนนี้นะฮะก็นั่นแหละ ไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะสวัสดีครับพี่ประหยัดนะครับพี่สว่างนะฮะพี่บุญกรองนะครับสวัสดีครับพี่รามิดานะฮะสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมพี่กนกพรพี่ไพรวันอำเภอปากคาดบึงการรับฟังนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับอีก 3-4 เพลงครับ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมสามเพลงไม่ใช่สิห้าเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นดวงใจจากน้องปรางปรางทิพย์นะครับซ่อนกลิ่นจากปามมี่นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็คนบ้าจากพี่เสกโลโซวงปัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะฮะจัดไปครับผมน้องแชมป์สวัสดีครับผมพี่หนูวันน้องวิภพรจำปาเรืองนะฮะน้องสาวมิสแกรนที่น่ารักที่สวยที่สุดของผมนะฮะสวัสดีฮะ ทำไมยังไม่หลับไม่นอนฮะคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ลิสน้องลิซ่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ไพวันนะฮะน้องลิซ่าบอกว่าทักทายพี่เพิร์ดค่ะพี่เพิร์ดคุยกับหน้าใหม่นะฮะหัวเราะขำๆนะฮะนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสวัสดีครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะพี่เจรัตนะครับสวัสดีครับผมจะถ่ายครับพี่บุญกรมีใครอีกพี่จงพิชัยยุทธนะฮะพี่บุญเลื่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายกันไม่เป็นไรครับแค่เปิดรับฟังแค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยวนะปั๊บนะฮะรู้สึกว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้สุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: บนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: อุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาในชั่วโมงที่2ครับกับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนมาแนะนำกันนะครับก็เรียกว่าเป็นอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้านะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติที่เด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ปกป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายครับไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันสองสไตล์แนวเซตเดียวนะครับลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับลาย Carnation นะครับเป็นลายดอก Carnation หวานและบุญโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะฮะอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set ซื้อวันนี้จะเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมเรื่องนี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนนะครับบางทีเราก็ต้องอยากจะหลับกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วครับตอนนี้กลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้หนึ่งสายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับผมเป็นสายอยู่กับพี่อนันต์โคราชเนาะ
1: จ้า
0: เป็นอนันต์โคราชนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่
1: ตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับฟังเฮียอยู่ครับจนถึงเฮียจ้ะ
0: ยังไม่ได้นอนสบายๆเนาะ
1: สบายๆครับนอนเด่นนั่งฟังนั่งนอนเด่นมัน
0: นี่สุดยอดไปเลยแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: หัวใจฝากถามของพี่ฝนธนสุนทรจ
0: ้ะได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอ้มอบให้นะครับอสมทโคราชนะครับผู้จัดดีเจปูลมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายอสมทก็5 SC ก็5แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของพวกเราได้ไหมครับ
1: ขอตามเฮียแล้วกันจ
0: ๊
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเฮียนะ
1: จ้ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
1: และไอ้ไอยรา
0: อาห่า
1: อาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอายาลาอาหาร
0: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจ่ายเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับผมนะครับคุณพี่อนันต์โคราชท่านเองนะฮะหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรครับสี่เพลงครับจัดให้เลยฮะเริ่มต้นกับพี่ฝนนะฮะหัวใจฝากถามครับ

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับจับจอดทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำในคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่านะครับจัดไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรฝากใจไปกับนกพี่นันฟ้ากาฬสินธุ์นะครับคิดถึงใจจะขาดพิชญ์โยธนวัฒน์ครับถ้าคิดถึงเชิญมากกว่านี้นะฮะบทเพลงจากคุณแม่เจนๆนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเนาะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่ละอองนะครับน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผม

0: แล้วก็สวัสดีครับพี่ละอองครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณครับพี่มงคลไม่เล็กวันนะเอ้าสวัสดีครับไม่เล็กวัดดีกับผมนะครับไม่เล็กโอ้ยบายดีบายดีไหมไม่เล็กครับโอ้ยไม่เล็กสุราษฎร์นะไม่เล็กสุราษฎร์ของเรานะฮะจัดไปนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันครับป้าเลียนนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการทุกท่านนะครับที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีเพลงต่อไปแป๊บหนึ่งขอดูสิเพลงอะไร วันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ป่ะเออนั่นแหละเพลงนี้ฮะกำลังใจที่ไกลกันจังเพลงชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังจากพรจันทพรนะครับสังกัดพอดีมอนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เผาสตูดิโอนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับผม
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับผมอ่ะจัดไปบทเพลงครับชิงรักลงแม่น้ำจาก Why Not 7นะครับก่อนหน้านี้ครับมีจบสันเนาะจากนุชเวลาวันนะครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับพี่ปาริตานะครับสวัสดีครับพี่ละอองนะฮะทักทายครับผมพี่สาวขามพี่ทิตติดนาดนะฮะพี่จุ๊บแจงครับป้าลินบอกว่าอวยพรลูกสาวอวยพรมาเกิดลูกสาวให้หน่อยครับเฮียครับผมนี่จากน้องตองอายุ20ปีใช่ไหมครับ

ก็ขอให้น้องตองนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะและก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมนะจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับน้องๆวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเห็นเขาใช้ชีวิตนะผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาใช้ชีวิตให้สนุกจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้น้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366นะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ขณะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจน

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นช่วงออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมตอนนี้ครับ4เพลงแนะนำกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีเฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลาโง่นะฮะจากพิธันวาราศีธนูน้ำใต้ศอกนะครับจากวงสกายพาสไม่เป็นใบเลยจากวงนูโวนะฮะตั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายกันมาทางชั่วโมงที่3พี่แมวผู้ว่าการพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะครับพี่บรรเทาพี่ละอองนะครับสวัสดีครับผมพี่เกษมพี่พินโยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะพี่สุชาดาด้วยนะครับอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงแนวสบายๆเนาะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับทั้ง3เพลงครับเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะ4เพลงดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผม

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณรับคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D นะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม B Co E D นะฮะ

0: ายครับไปถึงพี่บุญเรียนครับพี่ดวงใจนักชิมาพี่ลำพันพี่เยเฮอร์มาแล้วพี่นโมนะครับสวัสดีครับป้าลินสวัสดีพี่นิ่มนะครับพี่สุชาดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เสรีด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันนะฮะพี่แมวผู้ประการนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เพลงช้างเผือกและเอกีซิงเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่เยเฮอร์นะฮะพี่สุดานะครับยายออสสามย่านครับพี่สว่างน้องสายแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าสวัสดีฮะพี่เพชรครัชนี่มาแล้วมาแล้วพี่บุญเลียนพี่อัมพรนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ใครนะเคพัทรมนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับพี่สีไวนะครับยาออดสามย่านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจัดไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ากวันนี้คืนที่ฝนร่วงหล่นจากฟ้ายังหล่นอยู่นะคะมีฝนอยู่เขาบอกว่าจะถล่มไม่หล่นธรรมดานะหล่นแบบถล่มเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งเอ้ารับจากวันไหนอ่ะฉบับที่หนึ่งอากาศแปรปรวนวันที่4-7เตรียมตัวรับมือนะคะถ้าคำว่าถล่มก็หนักหนาสาหัสอยู่แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายชาวอสมททุกท่านนะคะชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาว Facebook LTM SM 95กับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95กับเรา2คนนะคะก็ทักทายทุกท่านเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันแห่งความหวังถ้ายังไม่ถึงคิวก็ทำมาหากินกันต่อค่ะคืนเช้ามาทำมาหากินต่อใครที่ต้องแข่งกับฝนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะเอาใจช่วย4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้วันที่4ก่อนนะ5 6 7เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาวันที่4ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็เริ่มจะแผ่ลงมา

คุมแล้วแต่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็เลยให้

0: หลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเข้าใจว่า อีสานกับเหนือเนี่ยก็จะเบาลงแต่ก็จะมาหนักทางตะวันออกและภาคใต้นะคะเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางแบบระมัดระวังนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวก็จะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวของวันนี้แหละ อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของเมื่อวานแต่ว่าออกเมื่อตอนค่ำๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเตรียมตัวรับมือที่ว่านี้นะคะหลายท่านก็มีป่วยด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยจริงจังด้วยนะน่าจะโควิดด้วยแหละเอาจริงๆช่วงนี้โควิดระบาดนะคะอาการอาจจะไม่ได้หนักก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าป่วยกันเยอะเยอะเลยคือถ้ากินยาแก้ไข้แก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะวันสองวันมันยังไม่หายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโควิดตรวจก็ได้ค่ะหรือก็จะไม่ตรวจก็แล้วแต่นะอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ตรวจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปเรียบร้อยนะคะโควิดกำลังระบาด022481366นะคะน้องกวางรออยู่022481 3เดี๋ยวงงเหมือนกันนะคนจัดก็022481366ถูกแล้วเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะงงกับข่าวนี่แหละเพราะว่าขนาดฝนตกน้ำท่วมนะคะหลายคนก็เดือดร้อนแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ยังไม่ได้ลดราวาสอกนะคะเราไม่ได้รายงานข่าวหลายวันจริงๆก็ยังมีพุ่มๆกันอยู่เมื่อคืนสักประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ใจรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนั่นแหละบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านตุลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบนะคะนราธิวาสเรื่องต้นก็โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีประสานหน่วยเกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนทุกจุดว่าต้องทำยังไงเป็นใครกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ฝากนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุก่อนเพราะมันเกิดเหตุช่วงกลางคืนนะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือกำลังคนไทยกำลังได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติเนาะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะคือต้องแต่จะเข่งฆ่ากันมีรอบวางระเบิดอีกแล้วนะคะเอารถซาเล้งมาจอดเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมาก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะน้องดองสวัสดีค่ะอ้าวสายมาใช่ไหมเดี๋ยวไปรับกันเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะเชิญค่ะพี่อะไรคะ
1: ชวนเพลินทองอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ใช่ก็บัตรคนจนนั่นแหละในกรณีของพี่ก็คือไปลงทะเบียนลงจากโทรศัพท์อะที่ว่าสำเร็จเขายืนยันมาว่าสำเร็จแต่พอไปเช็คแล้วว่าไม่เราไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เมื่อวานตาไปเช็คที่กรุงไทยนะคะเขาก็

0: ันก็ขึ้นมาว่าไม่มีการลงทะเบียนแต่ว่าได้ไปอุทธรณ์แล้วนะคะที่ว่าการอำเภอและปลัดอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านรับเรื่องได้แต่ท่านไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้พอเมื่อวานนี้ไปเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียนตรงนี้ก็เลยถามว่าเราจะต้องทำไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้แล้วประเด็นนี้คือการที่เราไม่ลงทะเบียนนี่เขาจะตัดสิทธิ
1: ์ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนใจจะลงทะเบียนตั้งแต่แรก
0: ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าให้เขาแนะนำให้ไปลงให้ไปลงยืนยันตัวตนที่ว่าจะใช้60-40นั่นนะคะคุณศิริค่ะคนที่จะลง40-60มีข้อสำคัญนี่ก็คือ1ต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วข้อ2ต้องมีเงินในโทรศัพท์ทีนี้อย่างในกรณีของป้าเนี่ยเดือนนึงป้าจะรออยู่2วันวันที่1กับวันที่10วันที่1นั่นก็คือได้ใบบัตรจนถึงจะไม่ได้700เราก็ได้300นั่นก็คือเราจะไปซื้อทุกอย่างตอนนี้ซื้อทุกอย่างก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันที่10นี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุนี่ป้าจะถอนมาเต็มจนกระทั่งเหลือเป็นเงิน10คือเอาไม่ได้แล้วทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้บัตร40 60เนี่ยเราจะต้องมีเงินเติมเอาเงินจากไหนไปเติมล่ะคะไม่ในกรณีของพี่เนี่ยเนาะมันก็คงน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่ว่า1สมาร์ทโฟนไม่มีแต่ของป้าโอเคได้คือของป้าเนี่ยกับคุณลุงนี่คือจะใช้เครื่องเดียว2คนเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวแต่เงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปเติมที่จะเอาไปเอาของรัฐบาล60บาท
1: ก็เราเติมเอง40ใช่ค่ะ
0: เออนั่นเมื่อเราไม่มีเงินคือเงินทุกเดือนเนี่ยจะถอนหมดเลยแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้ใช้มาทุกอย่างนี่ก็คือรอตรงส่วน2วันนี้แหละใช่ไหมคะ
1: ก็คือก็เอาใบบัตรนี่สรุปใบบัตรได้ไหมได้สิทธิ์ไหมไทยช่วยไทย
0: ไม่ไทยช่วยไทยนี่ไม่ได้ลงนะคะ
1: ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่แรก
0: เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าบัตร
1: สวัสดิการรัฐก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียน
0: ค่ะเพราะว่าบัตรจริงๆบัตรสวัสดิการนี่ลงตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ลุงตู่แล้วแล้วก็4 ปีมานี่แหละคือ4ปีที่ป้าได้บัตรเงินคนแก่เนี่ยนะคะเขาเช็คน่าจะเช็คได้คือทุกเดือนนี่เราจะเอาจนไม่มีเหลือแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเช็คการเงินของเราได้ใช่ไหมว่าเราจนจริงหรือไม่จริง
1: แต่รอบนี้คือเราไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้รับการลงทะเบียน
0: ใช
1: ่ค่ะก็ตอนนั้นที่บอกว่าใครนะลงให้เป็นลูกเหรอเป็นใครนะลงให้อ่ะ
0: ลงเองค่ะ
1: หลานเอง
0: ลงเอง
1: สองลงเองแสดงว่า
0: ใช
1: ่เราอาจจะผิดพลาดตรงการลงทะเบียนเองคิดคือเข้าใจว่าลงแต่ว่าลงแล้วไม่บันทึกอะไรหรือเปล่า
0: ไม่อันนั้นไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นตัวเขียวนะคะว่าลงทะเบียนสำเร็จเราก็อุ่นใจเนาะเรายังไงเราได้ร้อยแล้ว
1: แล้วได้ก๊อปปี้หน้าจอไว้ไหมว่าทะเบียน
0: ไม่
1: สำเร็จจริง
0: เพราะพูดถึงว่าเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ก็คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ไม่มีหลักฐานนะป้า
0: ใช่ค่ะใช่เราก็จะแค่โทรออกดูเฟซดูไลน์นิดหน่อย
1: ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็ไม่น่าจะลงทะเบียนเอง
0: ก็หลายธนาคาร
1: ก็ผ่านไปแล้วค่ะป้า
0: คนมันเยอะมาก
1: เราไปแล้ว
0: ใช่คือถ้าเท่ากับตอนนี้ก็มันก็จะยังไงก็ต้องรอลองรับความลำบากเนาะ
1: ก็อย่างนั้นนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครอะคะ
0: ก็อยู่กับสามีที่ว่าต้องผ่าหลังมาแล้วก็เป็นมะเร็ง
1: ตับลูก
0: ไม่ให้กีโม
1: ล
0: ูกไม่
1: มีลูกไหม
0: สองคนมีแต่เขาอยู่กรุงเทพคือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กความผูกพันมันก็น้อยเขาก็จะติดคนเลี้ยงอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราเท่าไหร่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาอะค่ะเราก็
1: พา
0: ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่กันสองตายายแล้วก็เลี้ยงแม่คนแก่ไว้คนมีแมวอีก5ตัวเนาะก็ใช้ชีวิต
1: แมวอีก5
0: ค่ะแมวก็เป็นแมวจรมาแล้วมันจะมาออกลูกออกหลานอะไรนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะค่ะ
1: อ้าว
2: ครับลูกไปตอนนี้แมวอีก5
0: ถึงว่า
2: หมายถึงว่าที่โทรแล้ววันที่เขามีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปดูไหมว่าเออเราสิทธิ์เราเป็นยังไง
0: เปิดที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ว่าให้เขาให้ลงทะเบียนใหม่น่าจะประมาณวันที่20กรกฎาคมเขาก็เปิดให้ลง17ใช่ไหมคะประมาณเนี้ย

0: แล้วทีนี้พอเขาให้เช็คไปทบทวนสิทธิ์มันไม่มีทางที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาเลยแนะนำว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรเขาให้ไปที่ว่าการอำเภอก็เลยไปทั้งสองคนทั้งคุณลุงทั้งตัวเองอะเนาะแล้วทีนี้ทางอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถกระทรวงการคลังเรื่องเงินกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะไปลงที่ว่าการอำเภอท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่อำนาจการตัดสินใจได้หรือไม่ได้สิทธิ์นี้มันจะต้องอยู่กับข้างบนท่านยังแนะนำพี่เลยนะว่าตอนเนี้ยสสอ่ะท่านเราจะพบเขาได้ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้จะเจอเขาตอนเขามาหาเสียงเพราะว่าสสของที่บ้านเนี่ยที่อุตรดิตถ์ที่ทับใหม่เนี่ยจะเป็นสสพรรคภูมิใจไทยเขาก็แนะนำให้ไปหาบอกโอ้แม่ก็เลยแม่ของพี่ก็เลยว่าโถถ้าเรื่องมันขนาดต้องไปหาสสก็อย่าเลยเงิน300บอกแม่มันจำเป็นนะเงิน300นี่คือมันจำเป็นของเราจริงๆ300นี่เรารอเนี่ยเรากะปิน้ำตาลน้ำมันอะไรเราใช้แต่ไอ้สัก60 40นี่ส่วนมากเราก็จะไปซื้อพวกของกินน้อยใช่ไหมจะไปซื้อกะปิน้ำปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันเราก็เลยต้องยอมรับใช่ไหมถ้าเท่ากับว่าคือที่โทรมาหาคุณศรีเนี่ยเผื่อเสียงของที่หรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถานะของที่เนี่ยจะไปถึงคุณเอกนิติ
2: หลายคนเลยค่ะเนี่ยเขาก็
0: จะไปถึงคุณเอกนิติ
2: ว่าเหมือนกันเลยแต่ก็บางคนก็ทำใจ
0: ไม
2: ่รู้จะ
0: ไม่แต่ทีนี้ว่าเขามีข่าวมาว่าเขาจะหมายถึงว่าเขาจะยกสิทธิ์ให้ใหม่ก็มันก็จะเป็นกรณีของรถเก่ากับอะไรเงี้ยแต่ยังในของพี่คือมันไม่เห็นมันมีในกรณีนี้ใช่ไหมที่ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเขาก็มาลงว่าเราไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรแบบเนี้ยก็เป็นของใช่ก็คือว่าแต่ก็ทำใจเนาะมันไม่ได้แล้วเราไม่มีเสียง
2: เราจริงเดี๋ยวรอข่าวอีกรอบนึงค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับ
0: เพราะว่าเมื่อวานถามธนาคาร
2: น่าจะเยอะ
0: นะคะเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีการเปิดลงใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัดเขาก็บอกว่าป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะมันตัดลงนี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
2: ค่ะ
0: พี่ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มันก็น่าจะเข้าข่ายพูดเรื่องที่ชาวบ้านก็รู้กันใช่ไหมว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วจะตัดส่วนนี้ก็บอกอันนี้เขาก็พูดไม่ได้เขาพูดนี้เราก็เข้าใจเนาะ
2: ค่ะ
0: คนจนจะต้องเป็นอย่างนี
2: ้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปตามนั้นเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆ
0: มันทำอะไรไม่ได้เลย
2: คนที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
1: เงินผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เดือนละ600
2: คนละ600ใช่ไหม2คน
0: ใช่ค่ะ2คนก็มันก็
2: 2คน600คุณยายอีกคนหนึ่งเป็น3เหรอคะ
0: ของคุณยายนี่อย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะว่าแกขี้เหนียวของแกมากแกจะกอดเงินเอาไว้ที่ก็เอาคนแก่เนาะแกอย่างนั้นคือทุกอย่างที่แกจะไม่จ่ายอะไรหรอกเนาะที่ก็หาให้กินตามที่หน้าที่เราอ่ะ
2: หรือเป็นคุณแม่เหรอคะ
0: คุณแม่ค่ะแม่เลยแหละแต่แก
2: คุณแม่เลย
0: เนาะใช
2: ่
0: ก็แม่ก็
2: บอกคุณแม่แล้วแม่จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างก็ได
0: ้เมื่อแกบอกว่าแกเคยลำบากมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วเงินนี่ที่แกมีทุกวันนี่แกจะพยายามเก็บเอาเก็บก็ไม่ไปรบกวนแกหรอกยังไง
2: แกก็นั่นแหละอะไรที่พอจะตัดได้ก็ต้องตัดไปนะอย่างแมวเนี่ยก็แนะนำให้ไม่ต้าเขาเรียกว่า
0: บ้าไปปล่อย
2: บ้างนะคะ
0: มันจะปล่อยวัดนะเอาไปปล่อยวัดเหรอคะบ้านติดกับวัด
2: ค่ะ
0: เนาะเอาไปปล่อยวัดเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านติดอยู่ติดกับวัด
2: ก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ใครช่วยมาเอาไปเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยก็น่า
0: ปฏิเสธกันไม่หรอกค่ะเขาปฏิเสธกันทุกคนเรื่องตอนนี้แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งเขาหรอกอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละตามนี้ตามมีอะไรก็กินไปเน
2: า
0: ะ
2: ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะ
0: ค่ะก็ที่โทรมาเมื่อวานนั้นคือรับปากกันเอาไว้เนาะว่าข่าวคือมายังไงจะโทรมาบอกอย่างน้อยจะมาปรับทุกข์แหละทุกข์มาก
2: ได้ระบายใช่
1: เลย
0: ค
1: ่
0: ะถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บางทีเรารับสายอย่างเคสแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจที่สุดเข้าใจมากมากนะคะคือเชื่อไหมว่าทั่วประเทศยังมีแบบนี้เยอะที่แบบตกหล่นอะไรอย่างนี้ต้องร่วงเนาะแล้วมาซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติเข้าไปอีกเนาะ
1: คือเคสตกหล่นแบบนี้คือมันแม้แต่การอุทธรณ์ยังไม่รู้จะไปเริ่มยังไงเลยพี่เพราะเหมือนคนไม่ได้เหมือนคนไม่ได้ยื่นตั้งแต่แรกเนาะ
0: ใช่ค่ะนี่พี่เขาไปนะคือเขายืนยันว่าเขายื่นผ่านมือถือไปแล้วก็บอกว่ามันขึ้นสีเขียวแต่ว่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันอะไรได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาต้องนั่งรถต้องอะไรอย่างเงี้ยไปธนาคาร

0: ไปทั่วแล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ในกลุ่มถ้าก็คุณ
0: จริง
1: ไม่เห็นยื่นเลยไม่มีชื่อเลยมันจะไปต่อยังไงทีเนี้ย
0: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเวลาจะออกมาตรการหรือว่าออกอะไรก็ตามนะที่จะช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับรอบคอบไม่ให้รู้สึกว่าให้ครอบคลุมอ่ะไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีในการที่จะช่วยกันยังไงเยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่สำหรับทั่วไทยวิ่งตอนนี้มาซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยน้ำท่วมนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงสูงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะโอ้โห7อำเภอประมาณเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับที่ปราจีนบุรีเส้นทางถนนสายหลักอย่าง304กบินบุรีนะคะยังต้องปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยใครที่ใช้ประจำเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวอยู่มีน้ำท่วมสูงโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางแถวกบินบุรีนะคะตรงสามทหารเพื่อประเมินการเปิดเส้นทางไปยังโคราชแล้วก็สระแก้วพบว่าแม้ว่าระดับน้ำจากช่วงแรกนะคะตรงสะพานเขาเรียกว่าสะพานนางลีนจะลดลงต่ำกว่าผิวจราจรแล้วแต่ว่าสะพานจุดที่2ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะคือมันลึกจนมองไม่เห็นขอบไหลทางเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะโอ้ภาพรวมตอนนี้ปราจีนบุรียังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บางช่วงนั้นถึงระดับอกเลยค่ะหน้าอกเลยแล้วก็ทางปภ.ของปราจีนบุรีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องมีน้ำท่วมอยู่ทรงตัวอยู่7อำเภออ่ะคิดดู
1: ครับ
0: ค่ะเออมีเสียชีวิตบ้างแล้วนะคะมีไฟช็อตมีจมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะยังหนักหนาอยู่นะสำหรับที่นั่น
1: ครับจำได้ว่าพี่ๆรถบรรทุกเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาใช้เส้นทางนี้คือมันเวลาจะไปชลบุรีระยองจันทราเนี่ยเขาตัดมาทางนี้ได้เลยพี
0: ่ใช่มันมัน
1: มาเส้นเนี้ย
0: มันใกล้ขึ้นมานิดนึงเนาะเออแล้วถนนมันดีอ่ะ
1: ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้าอะไรเลยเหมือนตัดมาทางนี้เลย
0: ค่ะใช่แต่ตอนนี้ถ้าไปปราจีนยังไม่ได้ค่ะระหว่างปราจีนไปโคราชยังไม่ได้นะคะมาหยุดไว้ที่นั่นก่อนแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็ที่ร่องกล้าเมื่อวานนี้ก็ต้องไปมาเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังคะ
1: โอ้ลดแบบเห็นคราบแล้วลดลงคืบเดียวล่ะสมมติเอามือกลางออกมาเนี่ยคืบเดียวเลยพี่ลดลงคืบนึงจากวันแรกๆอ่ะระดับน้ำเนี่ยเกินเมตรแทบจะทุกหย่อมหญ้าเลยนะพี่ตรงนั้นนะคือมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับคือตัวเลขของกทม.บอก 30,000 คนแต่พอไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกเกินคนนี้เกิน 30,000 แน
0: ่
1: 20กว่าชุมชนนะพี่ยิ่งเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะประมาณเอวถึงหน้าอกเลยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่ลดเลยนะฮะน้ำเนี่ยยังไม่มีท่าทีคือมันลดแบบมันลดช้าเมื่อวานมันลดช้านะครับ
0: ไม่ได้ระบายไปทางไหนใช
1: ่
0: ไหม
1: มัน
0: ไ
1: ม่เหมือนกับเต็มหมดคลองที่อยู่รอบๆคลุมชนแถวร่มก้าวเนี่ยเขาเต็มหมดนะฮะ
0: อย่างคลองจันเนี่ยแฟดคลองจันน้ำลดแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้มีการสูบน้ำบางส่วนเข้าไปที่นิด้านะคะแล้วก็ปล่อยลงคลองแสนแสบได้
1: ใช่
0: เขายอมทุบเจาะเกาะกลางถนนเพื่อจะให้น้ำระบายเข้าไปที่นิด้าได้พอน้ำลดแล้วแต่ผิดจากร่มเก้าคือไม่มีทางระบายหรอ
1: ยังพี่แต่ว่าเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยเห็นเขาเอาท่อที่สูบที่คลองจันเนี่ยท่อพญานาคท่อซิ่งอะไรเนี่ยครับ
0: ท่อซิ่ง
1: เข้ามาดูดแล้วแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันจะดูดไปไหนอ่ะเพราะว่าคลองมันยังโซลัดกระบังมันยังเต็มอยู่นะครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องหาทางให้เขาไปแล้วก็ไปลงคลองประเวศให้ได
0: ้โอ
1: ้นะครับก็
0: โ
1: อ้ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำไฟไม่มีนะพี่สีเขาตัดหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: น้ำไฟไม่มีแล้วก็

0: เรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยน้ำเป็นแพ็คๆเนี่ยเพราะว่าเขาเอาน้ำเป็นแพ็คไม่กินอย่างเดียวนะเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าเอาไปใช้ในห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
1: เขาไม่มีสูบน้ำไม่ไหล
0: เขาไม่มีน้ำเขาก็เลยเอายกแพ็คกันไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปใช้อุปโภคบริโภ
1: ค
0: ใช้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
1: เออตรงนั้นมันก็ไม่พอ
0: ใช่น้ำแพ็คแล้วก็พวกผู้สูงอายุเขาก็อยากได้แบบทั้งผ้าอนามัยทั้งแพมเพิร์สอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: แล้วศูนย์บริจาคจุดรวมพลอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงร่มเก้าเนี่ยไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: กระจายมากพี่สีไม่มีใครเข้าไป
1: ไม่ได้รวมค่ะ
0: หนึ่งใช่ศูนย์บัญชาการไม่มี
1: อ้าว
0: ศูนย์บัญชาการเหตุสมมติว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรยังไงไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วยเหลือกันเองอย่างเช่นชุมชนนี้มี400คนอ่ะชุมชนนี้มี800คนอ่ะเช้าคุณต้องส่งเรือออกไปละส่งตัวแทนของชุมชนคุณอ่ะออกไปรับอาหารจากมูลนิธิต่างๆจากเอกชนที่เขาคือออกไปนี่ก็คือเหมือนไปรอนะไปรอว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรมีใครที่แบบเอามาให้ก็หามาขึ้นเรือแล้วก
1: ็
0: กลับเข้าไปในชุมชนของตัวเองเออ
1: ค่ะ
0: มันค่อนข้างที่จะไม่มีคนดูแลสั่งการอะไรเลยพี่สีนะครับแต่ว่าในแขกล้มกล้าเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดแบบโรงเรียนเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อพยพก็จะมีคนไปอยู่ประมาณเกือบ300คนที่นั่นจะมีอาหารเลยตลอดก็เรือสามารถมาเอาอาหารจากที่นี่ได้
1: ค
0: ่ะเขาก็จะมีครับการได้ของบริจาคอะไรก็จะมาที่นี่นะครับก็ไปกินอยู่หลับนอนที่นั่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ห่วงบ้านเนาะ
1: ค
0: ่ะโหดูแล้วน่ะดูแล้วหนักเลยพี่สีแบบแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเริ่มมีกลิ่นเริ่มดำเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมือเนี่ยเป็นตุ่มเลยนะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วพี่
1: โอ้โห
0: ขนาดเราไป
1: ทีนี้ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมามันก็ต้องเงินแหละลุยผ่านน้ำเสียแล้วนะ
0: ไป
1: เชื้อโรค
0: งงนะ
1: คือ
0: พี่ที่เขาเป็นแบบพวกวัยรุ่นหน่อยที่เขาแบบพอจะมีเรี่ยวแรงเราบอกอู้ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปแจกตามบ้านเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาเปิดเท้าให้ดูเท้าเขาโดนกัดหมดแล้วเขาบอกวันแรกๆเขาลุยแจกทุกบ้านกันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเอาที่ทำการชุมชนอะไรอย่างนี้กันเอง
1: โอ้คงเครียดน่าดูนะคะ
0: โอเคก็หวังว่าไอ้ท่อที่ดูดน้ำนี่มันจะน้ำมันจะมีทางไปนะขอให้น้ำมันมีทางไปนะกัน
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ ตอนนี้ก็ต้องยังไงที่จะกู้คืนพื้นที่กลับให้ได้เร็วที่สุดวิธีการยังไม่ทราบใช่ไหมไม่มีคำตอบหรอ
0: พร่องใช่ต้องเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกต้องพร่องน้ำเขตประเวศเนี่ยให้ไปให้เยอะสุดแล้วก็ดูดลงมาลงคลองให้ได้ดูดน้ำพวกนี้ออกมาลงคลอง
1: ค่ะ
0: ตามหมู่บ้าน
1: งั้นก็วันนี้ก็คงจะต้องระดมเครื่องสูบน้ำจากคลองสันที่ลดลงไปเยอะแล้วคลองสันก็ไม่ใช่ว่าจะลดแบบ 100% นะก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่สักประมาณ20-30เซนติเมตรก็ยังพอสัญจรได้แล้วนะคะ
0: เริ่มเดินออกมา
1: บางจ
0: ุ
1: ดบางแฟลตก็ทำความสะอาดได้แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้ก
0: ็
1: จ่ายน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่มกะลาดกระบังนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง ต้องเอานั่นแหละท่อซิ่งไป
0: ลาดกระบังเนี่ยคลองประเวศเขาเนี่ย40กิโลกว่าที่น้ำจะ40กิโลไปถึงพระโขนงแล้วก็ลงทะเลนะพี่เนี่ยก็เลยความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าการจะดูดน้ำให้น้ำจากเขตลาดกระบังเนี่ยไปถึงพระโขนงเนี่ยมันก็ต้อง40โลต้องผักไปเรื่อยๆมันก็อาจจะช้านะครับ
1: งงมากตรงที่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าอีคันกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะมันยังต่ำอยู่กว่าน้ำ

0: ทะเลอันนี้ก็เทียบกับน้ำทะเลปานกลางนะไม่ใช่น้ำทะเลสูงอะไรเลยนะโอ้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารได้รับมือกับน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรได้แต่ทำไมมันไม่ระบายตรงนี้งงมาก
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะก็อีกประมาณ 4-5 จุดนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะช่วงนี้มีถนนกรุงเทพกรีฑาระหว่างซอย9ถึง25ซอย37ถึง55นะคะถนนหลวงแพ่งลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9นะไปถึงแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงนะคะแยกเจ้าคุณทหารตัดกับถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกอาดัยราชกับราชอุทิศ5จุดนี้ยังน่าห่วงอยู่ที่ทางกทม.ประกาศเมื่อวานนะคะก็จะกู้คืนกันยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้กรุงเทพเนาะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจุดอื่นในกรุงเทพนะคะดอนเมืองไงดอนเมืองก็ยังท่วมอยู่นะดอนเมืองนะคะก็ยังมีบ้างอยู่แล้วก็ที่ราชบุรีหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าดูที่ราชบุรีหน่อยว่ามันวิกฤตตอนไหนยังไงก็เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้นนะคะจนต้องประกาศยกธงแดงเตือนภัยสูงสุดกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทางจังหวัดก็เลยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้ขึ้นที่สูงโดยด่วนเลยนะคะปัจจุบันที่ราชบุรีนี่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่13แห่งนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามระดับน้ำเห็นบอกว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลุงราชบุรีถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เลยเดินลุยได้ค่ะประมาณเอวถึงหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แนะนำนะคะเนี่ยตอนนี้ในอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งนะคะปากท่อวัดเพลงจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะต้องช่วยเหลือกันเป็นการด่วนโอ้น้ำท่าเยอะจริง
1: ๆอือครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหรอ
0: แล้วก็เดี๋ยวเขื่อน
1: เห็น
0: เขื่อนเจ้าพยาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคือระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นถ้ากรุงเทพรับไหวก็ระบายเพิ่มอีกเมื่อคืนเนี่ยไต่ระดับไปจนถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำนี้มันก็จะมาที่นี่แหละค่ะจุดสำคัญคือบางไทรอยุธยาเสนาโผงเพงที่เราอ่านกันทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มอ่ะก็พอจะไปได้นะคะให้ไปแบบดีๆไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณน้ำแกแวะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมต้องใช้บทสวดเหรอของใครนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวปู่เดือนไทยเหรอมันมีอยู่นี่ไงปู่เดือนไทยอ่ะสวดไล่น้ำไง
1: ต้องพึ่งมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะตอนนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจกับชาวบ้านได้นะ
0: คือปู่เดือนชัยเนี่ยแกเป็นอดีตพระสายมูบ้านอยู่คือบ้านอ่ะอยู่ในหมู่บ้านแถวเลียบด่วนเลียบด่วนบางนาตราดอ่ะแกเจอน้ำท่วมมิดเลยนะในบ้านนะคะตั้งแต่อุ้ย5-6วันมาแล้วปรากฏว่าแกสวดไอ้เนี่ยบทเขาเรียกว่ามะตองมะแตงคืออ่านไปก็ขำไปนะบทนี้มันไล่น้ำลดได้ปรากฏว่าเฮ้ยสวดเมื่อวานวันนี้น้ำลดจริงๆอ่ะน้องร้องเป็นเล่นไปจะนั่งสวดอยู่ในบ้านเลยอ่ะเลยคิดดูเหมือนจะบ้าอ่ะเอาจริงๆอันนี้คนที่พูดคือไม่ใช่ใครคุณประจักษ์ไทยคุณประจักษ์ไทยไหทองคำแกเอามาเผยแพร่แกบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนจะบ้าแต่ว่าพอเห็นปู่เดือนชัยสวดไอ้บทมาตองมาแตงให้น้ำลดตามสไตล์เนี่ยเฮ้ยน้ำแกลดจริงๆอ่ะเอาคราวนี้คุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกก็เลยติดต่อ ึงโลก

0: ว่าอยากให้ปู่เดือนชัยมา มาอยู่ในค่ายไหทองคำมาเป็นอาจารย์สายมูสายฮาในค่ายนี้ดีกว่าแล้วก็ดูแล้วมีแววจะเป็นนักร้องแกเลยตั้งชื่อไว้เลยว่าปู่เดือนชัยไหทองคำปรากฏว่าปู่เดือนชัยทราบแล้วแกเต้นประกอบจังหวะโชว์เลยค่ะนี้ว่าอุ้ยจะได้เป็นนักร้องในค่ายนี้จากพระนี่จะมาเป็นนักร้องแล้วนะเออ
1: แล้วน่าจะสวด
0: แล้วอะไร
1: เสาเนาะน้ำจะได้ลดเร็วๆน่าจะสวดตั้งแต่ว
0: ันเสาร์แล้วอะไรด้วย
1: ไม่ต้อง
0: พูดแล้วเมื่อวานนี้พอลอตเตอรี่ออกปู่เดือนชัยบอกว่าโอ้ยแม่น้ำท่วมนะคะยังถูกลอตเตอรี่อ่ะเออได้เป็นหมื่นๆอ่ะปู่อ่ะเออถูกรางวัลเลขท้าย70ตั้งหลายใบอ่ะเออเอากับแกสิน้ำแกลดแล้วบ้านอื่นไม่ลดไม่รู้แต่บ้านปู่เดือนชัยไปดูดิเอี่ยมสะอาดอ่องเลยค่ะบ้านน้ำลดเรียบร้อยนั่นแหละค่ะตรวจครับตรวจไล่น้ำลดจะไปหาเอานะคะมาบทตรวจมาตองมาแต่งที่ว่านี้เนี่ยว่าตรวจว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องหาหรอกน้ำจะไปเองละ
0: โอ้ยตอนนี้เอาจริงๆนะใครที่แบบเจอใครไม่เจอเราก็ไม่รู้ใครที่เจออยู่เครียดนะคะเครียดทุกแสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆค่ะ
1: เนาะแล้วยิ่งฟังข้อมูลจากกรมอุตุสักนิดนะครับเขาบอกว่านะเดี๋ยวอีก2วันนะครับก็คือเข้าวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ4ถึง7ตุลาคมเนี่ยให้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าฟังจากการเตือนเนี่ยจะเบาลงเซนนึงคือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นฝนตกหนักมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนแบบฝนตกหนักนะแต่ก็ช่วงนี้จริงๆเราก็ไม่อยากได้น้ำมาเติมตามคลองต่างๆเนาะนะครับ
0: พอแล้ว
1: 2วันใช่อีก2วันต้องรีบสูบกรมอุตุบอกว่าวันที่4เนี่ยเหนือตอนบนอีสานแล้วก็ตะวันออกขออภัยวันที่4เอานี้ก่อนเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับให้เตรียมรับมือนะครับส่วน5กับ6นี่จะเริ่มทั่วละทั้งเหนือทั้งกลางทั้งตะวันออกทั้งอีสานนะครับแล้วก็วันที่7นี่จะเหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างพวกแม่ฮ่องสอนตากพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ภาคกลางที่เหลือก็จะลดลงเพราะฉะนั้นหนักๆก็4 5 6ให้เตรียมรับมือฝนอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันรายวันให้นะกันว่ายังไงแต่ว่า2วันนี้ยังพอหายใจคอนะพอใจค
0: อคือถ้าไม่มีน้ำเหนือมาไหลมาสมทบกับเจ้าพญามันก็พอน่าจะพอดีอยู่ว่าไหม
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าพอมีน้ำเหนือด้วยมีน้ำท่วมขังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีที่จะไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็ในกรุงเทพตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าจะมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะขอเข้าร่วมพลังกันมามีหาน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเขาเป็นกลุ่มชื่อว่า BCHS นะคะเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปแถวบางกะปิสะพานสูงแฟดคลองจันคลองเตยร่มเก้าชุมชนอื่นๆนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเขาจะมีทีมอาสาสมัครนะเป็นร้อยเลยนะคะร่วมกันทำงานจัดเตรียมสิ่งของแล้วก็ขนส่งลงพื้นที่ไปก็ตอนนี้เปิดรับทุกคนใครต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยมานาน15ปีถึง20ปีแล้วน้องดงกลุ่ม BCHS เนี่ยนะคะมีต่างชาติ2คนน่ะมีคุณฟิสโต้กับคุณเกิร์กนี่นะคะคุณเกรกนี่นะคะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็

0: ทำมาตั้งแต่ปี63หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยพอน้ำท่วมที่ไหนก็หารับสมัครอาสาสมัครเข้าถึงประชาชนได้เร็วก็เขาก็จะมีเรือลากเข้าไปนี่ค่ะเขาก็น่ารักนะเป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็บอกว่ามาสู้ศึกน้ำท่วมไปด้วยกันนะรวมพลังทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมกันได้หมดเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจจะส่งอาหารแห้งนี่เป็นอีกศูนย์อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถไปบริจาคที่นี่ได้ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะทั้งด้งนะเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ถูพื้นหรือจะเป็นน้ำดื่มเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นอื่นก็ส่งไปได้นะคะเขาจะอยู่ที่คลองเตยอ่ะชุมชนคลองเตยล็อก456แยก4นะคะเขายืนยันว่าทุกการบริจาคคือหนึ่งมือที่ช่วยพยุงคนไทยให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันใครจะไปบริจาคที่ศูนย์เขาก็ได้นะคะอยู่ในซอยตรงชุมชนนะคะของคลองเตยค่ะล็อก456แยก4ค่ะเอาของไปที่นั่นก็ได้นะคะ
1: ครับพอดีเมื่อวานที่บอกได้เข้าไปที่พวกศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือคนนึกไม่ถึงนะเรื่องของการบริจาค ก็คือถังแก๊สอะพี่พวกสูงก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอทำกับข้าวทุกวันเนี่ยทำกับข้าวทุกมื้อ3 มื้อ 3 มื้อเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเวลาคนมาบริจาคเนี่ยก็แน่นอนนึกแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทุนเขาก็บอกว่าอยากจะขอถังแก๊สไปด้วยเอาไปเพื่อเอาไว้ไปประกอบอาหารในน้ำท่วม
0: ขอแก๊สมาด้วยนะ
1: โอ้เมื่อวานเขาขอถังแก๊สเลยนะเขาบอกจำเป็นจริงเนี่ย
0: ก็ไฟไม่มีก็คือต้องใช้แก๊สอย่างเดียว
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหแต่ก็ยะมันก็แพงอยู่นะแก๊ส
1: ก็ครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องรวมถังมาด้วยเนาะ
0: ค่ะเนาะ
1: คร
0: ับ เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น

0: แบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียหมดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
12: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: บน.ขยับขึ้นน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะ
1: ผมก็เพิ่งประกาศตั้งตอนสักประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะ
0: เออ
1: เขาข้ามจบแล้วประมาณสัก 2 ทุ่มครึ่ง 3 ทุ่มป่ะพี่
0: มาจนเกือบจะนอนทุกทีเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีห้าเอาไม่เติมได้ไงมันก็ต้องเติมอ่ะ
1: ไม่ทันเลย
0: ไม่ทันไม่ทันนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรนะเกี่ยวกับตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่ายังคงยืดเยื้ออยู่ทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงขึ้นมาก็75สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดนะคะ
1: เนาะแล้วก็ไม่ลงมาพักหนึ่งแล้วนะมีแต่ขึ้นช่วงหน
0: ึ่
1: งเนี่ยช่วงนี้ขึ้นตลอดนะครับ
0: เออนี่ค่ะก็จะลดภาระอะไรตรงไหนบ้างบางคนบอกว่าเอ้ยจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยนี่ค่ะที่บอกพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเนาะขันเศร้าลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้บางคนก็บนอุดเลยนะคะแฟนรายการของเราเออแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากไม่รู้นะคนรวยคนจนเหมือนกันหมดกรุงเทพรอบนี้บ้านพี่ตั๊กมยุรานุ่งแต่ติดน้ำท่วมอยู่ในบ้าน5วันก่อนหน้านี
1: ้
0: คุณตั๊กบงกตมาลัยถึงขนาดประกาศหาญาติตระกูลคงมาลัยนะมาช่วยตั๊กหน่อยตั๊กอย่าออกจากบ้านน้ำล้อมอยู่คุณตั๊กก็บอกว่าอย่าดราม่านะตั๊กประกาศหาญาติของตั๊กแต่ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็คุณตั๊กมยุราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแกก็โพสต์ว่าพี่ตั๊กผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้5วันหลายคนบอกว่าแล้วอย่างพี่ตั๊กมยุราโซเวตศิลาเนี่ยกินอาหารแจกฟรีได้ไหมคะคนถามอย่างเงี้ยแกเดี๋ยวนะแกตอบไหมแกบอกเราต้องปรับสภาพชีวิตให้ได้พี่ตั๊กไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแกก็แต่งหน้าสวยเหมือนเดิมนะแกบอกอ่ะแล้วแต่งหน้าทำไมไม่ได้ไปไหนอ๋อแต่งหน้าจะทำคลิปทำให้ลูกน้องทำคลิปขายของไปขายเครื่องสำอางแกก็ขายอยู่บ้านนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ย5วันที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งจะแต่งเมื่อวานเพื่อจะถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเวลาเขตเอาอาหารมาแจกนะคะแกก็รับไว้นะก็ขอบคุณมากพอมาเลยพอเขตคันนายาวอ่ะแกจะบอกว่าแม่บ้านและคนแถวนี้ก็ได้กินแกไม่ได้บอกว่าแกกินเองไหมนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้น้ำมันสูงมากสูงถึงเอวโชคดีที่บ้านที่ตักสูงออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็ไม่มีของขายเลยแกไม่บอกแกบอกว่าขอบคุณมากแม่บ้านคนแถวนี้ได้กินคนถึงถามไงว่าเอาแล้วพี่ตั๊กกินไหมแกไม่ตอบค่ะ
1: แล้วบ้านพี่ตั๊กก็อยู่โซนตะฝั่งตอนออกนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็อยู่อยู่นะพี่ตั๊กก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละคันนายาวอ่ะหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเอ๊ะน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนันทิดา
1: อ๋อแถวคันนายาวนี่ก็ออกมาล่างคำแหงเฮ้ยแต่พี่ใช่ไหมแถวๆนี
0: ้ใช่ใช่อ๋อนี่มีคนถามไม่ใช่คนเดียวในคอมเมนต์ของคุณตั๊กมยุราถามอีกคนนี้บอกว่าแล้วสรุปแล้วพี่ตั๊กกินไหมอาหารที่มาแจกแกก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนหรอกค่ะพี่ก็กินแล้วพี่ไม่ได้อวยนะคันนายาวทำอาหารอร่อยมากมีผัดไก่เดี๋ยวนะผัดไก่ผัดพริกใส่มะเขือมาพี่ตั๊กกินค่ะอ๋อสรุปกินได้แกบอกว่าไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มันจากไหนกินได้กินธรรมดาเหมือนคนอื่นก็กินนี่แหละแกบอกว่าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่หรอกนี่แกก็มองโลกแง่ดีแกบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจซะใหม่ขอให้อยู่ในโลกความจริงคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรพวกเราอยู่แถบนี้ลำบากแค่ไหนขอเอาใจช่วยนะคนที่แย่กว่าเราแกบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปนิดเดียวยังออกไปไหนไม่ได้แต่คาดหวังว่าเร็วๆนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอ่ะเจ๊ก็ไม่ได้ว่าใคร
1: คร
0: ับ ใช่จริงๆด้วยพ
1: ี
0: ่ตั๊กอยู่นวธานีหมู่บ้านเดียวกับคุณตู่นันทิดา
1: อ๋อครับ
0: โอ้โห
1: คือถึงในยามภาวะจำเป็นในชีวิตเนาะมันตื้อไม่ได้อ่ะ

0: ไม่ได
1: ้แล้วพูดถึงอาหารพวกนี้เขาก็ทำไม่ได้รสชาติแย่เลยนะวันยังแอบไปชิมไก่ทอดที่ศูนย์อพยพเลยครับพี
0: ่ไก่ทอดที่หรูนะเล็ดนะ
1: โอ้แล้วเป็นแบบ
0: เพราะว่าศูนย์นี
1: ้ไก่ไม่มีกระดูกนะก็คือมีคนบริจาคมาเป็นถุงๆอ่ะแกก็มีหน้าที่ทอดอย่างเดียวอ่ะไก่แบบเหมือนทอดแบบพริกไทยดำอ่ะ
0: ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหน่อยใส่อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็เอานี่แหละใส่ข้าวแจกครับ
0: อันนี้
1: คนที่ใช่
0: เวลามันกินแบบหิวๆอ่ะอร่อยมากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่จริงแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยก็สวรรค์แล้วตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่มันอร่อย
1: ค่ะแต่ว่าอย่างพี่บุ๋มบรรดาเนี่ยฮะเขาทำงานตรงนี้อยู่เนาะเขาก
0: ็
1: ขอแค่ว่าคนที่จะยกข้าวกล่องมาบางคนก็ยกมา30-40กล่องนะใส่ถุงใหญ่ๆมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามามอบให้กับทางมูลนิธิแล้วก็นำไปจัดส่งในทีเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากให้แบบว่านึกถึงว่าเหมือนคุณซื้อไปกินเองอ่ะคุณซื้อไปให้ที่บ้านคุณกินอ่ะนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบให้มันได้เยอะไว้ก่อนก็อาจจะไปสั่งแบบร้านเขาทำเอาแค่ต้นทุนอาจจะสมมติเขาขายกล่องละ50เราไปขอลดเขาเอากล่องละ30พอแต่เอาปริมาณมันเยอะอะไรเงี้ยแต่พอคนที่เขาได้ไปอ่ะเวลาเขาให้คนละกล่องนะพี่พอเปิดมาอย่างเงี้ยมันเจอแบบใช่ไหมมันเจออะไรที่มันแบบโอ้โหลุยน้ำมาเอาข้าวได้อย่างเงี้ยเหรอ
0: มันก็เสียความรู้สึกใช่ไหม
1: เขาก็จะบอกว่ากินแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบใช่พี่บุ๋มเลยบอกว่าฝากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราถ้าจะทำข้าวกล่องไปบริจาคนะก็ขอให้ทำให้มันแบบได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเราเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าวันนี้ได้ข้าวอร่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปสักสองมื้อเนาะสมมติว่าไปมื้อเที่ยงใช่ไหมก็กินได้ประมาณสักเที่ยงแต่เย็นไปเลยอย่างนี้นะมันคงไม่บูดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะได้ถึงแบบสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างของคุณบุ๋มก็บอกว่าตอนนี้นะของเขาเนี่ยขาดไข่ไม่มีแล้วก็เขาแนะนำว่าไข่อ่ะอย่าทำเป็นไข่ดาวถ้าใช่ดีต้มดีกว่ามันจะไม่เละ
1: ต้มได้ไหม
0: ต้มบอกเพราะว่าบางทีผู้ประสบภัยไม่ได้กินทันทีเผื่อไว้กินมื้อเย็นมื้อกลางคืนอะไรก็ว่าไปต้มไปดีกว่าแล้วก็อย่าลาดไปนะคะใส่ถุงแยกไปหน่อยพวกกะเพราอ่ะ
1: ครับอ๋ออ
0: ย่าลาดอย่าลาด
1: เดี๋ยวมันเสียด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ต้มคือถ้าแยกกับยัดอย่าลาดบนข้าวมันแฉะมันกินมันไม่อร่อยนั่นแหละก็เข้าใจ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงพี่บุ๋มเมื่อวานแกโพสต์นะพี่ตัวเองเป็นคือไปช่วยคนอื่นเยอะแยะนะแต่ตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะตอนนี้นะฮะ
0: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหรอ
1: ที่บ้านน้ำท่วมจะอยู่ซอยอ่อนนุช65นะครับหมู่บ้านเนวรานะฮะอ่อนนุช65เขตประเวศนะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมสูงตั้งแต่เสาร์ที่25กันยาพี่ฝนตกหนักๆนะครับก็เกือบสัปดาห์แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นเขตหน่วยงานใดๆเข้าไปดูแลตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำขังเน่าเสียมาหลายวันส่งกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ
0: ค
1: ่ะแกบอกว่าคนต้องคอยโบกรถกระบะแถวๆนั้นน่ะผู้สูงอายุคนป่วยจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้องโบกรถกันไปเพราะว่าข้างนอกเนี่ยไม่มีรถนะครับก็ขอความช่วยเหลือมานี่แหละเห็นไหมนี่ขนาดแกไปช่วยคนอื่นตั้งเยอะนะแต่พอถึงคราวตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะพี
0: ่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
1: ต้องช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือตัวเองกันหมดอ่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยอย่างเมื่อวานเป็นที่ลมเก่าอย่างที่บอกพี่ไม่มีใครช่วยใครอ่ะ
0: เนาะก
1: ็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
0: นะเนี่ยนักข่าวช่องเก้าเราก็หลายคนนะอ้อเนี่ยอ้อบุษยานะคะเราเห็นเพื่อนรักอ้อของเราก็ละเขาเรียนเข้าบ้านไม่ได้นะมาพักอยู่แถวเนี่ยใต้ช่องเก้าในบ้านใครนะไปเห็นใจนุ่งเกงขาสั้นลากกะละมังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างคุณบุ๋มเนี่ยแกก็ทำมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่นะคะใครจะร่วมสมทบทุนบริจาคก็ได้นะเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล่าสุดคุณบุ๋มโพสต์ว่าทีมงานขอขอบคุณน้องปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะบริจาคให้คุณบุ๋ม

0: 100,000 บาทเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าคุณหมุนบอกว่าขอบคุณน้องมากมากนะคะใครเป็นแฟนคลับติดตามด้วยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาไปนี่แหละซื้อกับข้าวนี่แหละณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณหมุนขอบคุณCP เอาเนื้อไก่กับไข่สดมาช่วยเหลือเพื่อจะได้ทำกับข้าวนะคะไก่200 กิโลไข่ 6,000 ฟองอันนี้คือมันสำคัญมากตอนนี้นะเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไก่เนี่ยมันเป็นเมนูกลางๆอ่ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็กินได้ใช่ไหมไก่นี่เหมาะสุดเลยค่ะเป็นไก่กระเพราไก่ทอดอะไรเงี้ยอู้กินได้ทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะถ้าจะให้ช่วยเหลือก็บริจาคไก่กับไข่เนี่ยสำคัญที่สุดวัตถุดิบที่ต้องการมากเพราะว่าทุกโรงครัวต้องการจริงอีกคนหนึ่งที่เสียสละคุณเอสุภชัยอันนี้ต้องชื่นชมเขาหน่อยนะเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โหเขามีที่นาแถววัชรพลเป็นร้อยไร่เลยทั้งดง
1: ร้อยไร่นะ
0: ร้อยไร่นะไม่ใช่สิบไร่นะคะเอสุภชัยบอกว่ายอมปล่อยให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาส่วนตัวแถววัชรพลร้อยไร่จนกลายเป็นหนองน้ำตอนนี้เพื่อใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับการระบายน้ำจากถนนและชุมชนรอบข้างเป็นการช่วยชาวบ้านแถวสุขาภิบาล5บรรเทาความเดือดร้อนให้บ้านเรือนพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้น้ำลดแล้วก็น้ำมาลงในพื้นที่นาพี่เอนะคะตอนนี้ยอมให้น้ำเข้าไปแล้วระบายได้ถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าไปนะพื้นที่นาของพี่เอได้เลยตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแบบว่าให้น้ำระบายเข้ามาจากถนนแล้วก็อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมไม่อย่างนั้นตรงนี้มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่หมดเลยตอนนี้ทุ่งนาพี่เอไม่เหลืออะไรแล้วค่ะร้อยไร่นะคะโอ้โหแกมีนาตอนไหนเนี่ยงงเลยเขาบอกว่าแกขอสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอชมได้ไม่เป็นไรข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริงยินดีเสียสละขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พออ๋อนานี่คือกำลังทำนาอยู่ด้วยนะจะได้เกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่ายินดีเสียสละร้อยไร่ที่ว่านี้อ๋อพื้นที่ตรงว่างๆตรงนั้นเป็นของเขาโอ้โห
1: มันจะเกี่ยวเ
0: พราะว่าปล่อยน้ำเข้ามา
1: โอ้จริงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกจะไม่ให้น้ำเข้าก็ได้นะใช่ไหม
0: ใช่คือแกกั้นนะคือถ้ากั้นไว้รอบทางก็ได้นะคือมีเงินกั้นได้หมด
1: กำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะก็ชื่นชมว่าชื่นชมถือว่า
0: ชื่นชม
1: ถือว่าก็หูร้อยไร่ก็ช่วยเหลือหลายหมู่บ้านได้นะถ้าพูดว่าไอ้น้ำร้อยไร่นี่มันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปกองอยู่ตามหมู่บ้านนะครับเห็นแถวสายไหมออเงินนี่ก็ยังท่วมอยู่นะพี
0: ่ใช่ก็รับน้ำได้เยอะนะพื้นที่ร้อยไร่นะคะเป็นแก้มลิงได้จริง
1: ๆอืมครับผม
0: ชื่นชมแกเนาะโอ้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกมีที่นาเป็นร้อยไร่อยู่ในใจกลางวัชรพลเลยนะคะรวยจริงตัวคนนี้ต้องคนนี้แหละของจริง
1: ครับผมวันนี้แกก็ทำอาหารนะไปขายตามงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นจะขายพะโล้อะไรอย่างเงี้ยแกก็มีหลายเมนูของแกเนาะ
0: นี่แกมีขนมจีนน้ำยาปูในเซเว่นแล้วนะ
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อทำเข้าเซเว่นแล้วเหรอ
0: ไปดูหน้าเซเว่นเรามีป้ายขึ้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปูเอสุภชัยอยู่ในเซเว่นแล้วค่ะมีป้ายอยู่หน้าเซเว่นแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ก็ลุยเรื่องอาหารไปใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เขาเซเว่นได้ก็เนาะทั่วประเทศอ่ะหากินได้ง่ายแต่นี้อะไรนะจะกินอะไรก็มีเลยเนี่ยกุ้งช่ายทอดเนี่ยก็มีอ่ะพี
0: ่โอ้มีทุกอย่างคือ
1: เอาจริงๆแล้วเขาเซเว่นกรอบแล้วกุ้งช่ายทอดไปอยู่ในอย่างนั้นแล้วกว่าจะได้กินเขาคงมีกรรมวิธีทำมันกรอบเนาะ
0: พวกไปก็จะหาว่าแบบเดี๋ยวเราไม่ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆชุมชนโชห่วยเหรออันนั้นเราก็ช่วยก็คือซื้อกันแต่ว่าเอาจริงๆนะเซเว่นนี่เราต้องยอมเขาจริงๆว่ามันมีทุกอย่างน้องรุ่งกางเกงมีเลยอ่ะ เสื้อชั้นใน

0: ก็มีเออเอาไปที่น้ำท่วมนะไปแบบว่าเออกางเกงเปียกไปอ่ะไปซื้อกางเกงยังมีเลยค่ะเพื่อยืดตาหารคู่ก็มีนะมันมีทุกอย่างขนมอะไรทุกอย่างมีไปหมดแล้วอ่ะเออ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเออเนี่ยเออก็ต้องปรับตัวนะคะร้านค้าเนาะก็ต้องปรับตัวแข่งกันนะ
1: ครับผม
0: เออค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ว่าไปอีสานนะพี่ได้ไปกลับไปที่คำชะโนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอหูป้ายมันเริ่มเลยนะนาคี3กำลังจะเข้ากำลังจะเข้าโรงเน
0: า
1: ะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับพี
0: ่ค่ะ
1: นางเอกก็น้องแต้วคนเดิมเลยครับแต้วณัฐพรนะครับซึ่งแต้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพเนทีฟเลยนะกรุงเทพโดยกำเนิดเลยนะแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยว่าวอีสานนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะฮะคนพื้นเมืองเนี่ยยังยกนิ้วให้เลยอ่ะ
0: หมายถึงว่าสำเนียงอะไรก็ได้หมดเหรอ
1: เออเขาพูดได้เลยนะพี่ตอนเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอนาคีก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเขาเล่นเรื่องภาพลวงตายก็ต้องเล่นเป็นสาวคนท้องถิ่นอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยครับก็ต้องพูดสำเนียงไทยเลยโอ้โหเธอก็ไปฝึกไปฝนไม่รู้ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ยนะเขาบอกเหมือนลูกหลานคนอีสานเลยนะฮะแต่นักข่าวไปเจอนะพี่ศรีนี่แต้วบอกภาษาเดียวที่พูดไม่ยังไม่เหมือนแล้วก็พูดแล้วก็เขาบอกยังไม่ได้ใครฟังก็ไม่ได้ก็คือภาษาใต้ของพี่อ่ะ
0: โอ้แล้วแต้วต้องมาเรียนกับพี่เลย
1: โอ้ก็ที่บอกว่าไปเรียนอีสงอีสานเนี่ยได้หมดนะแต่ภาษาใต้เนี่ยเรียนยังไงก็ไม่เหมือนพูดยังไงไปคนใต้ก็แบบอุ้ยหัวเราะแบบยังไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่
1: ผู้ใต้พูดยากนะผู้ใต
0: ้
1: อะ
0: ก็ต้องลดวรรณยุกต์ลงมาภาษาใต้เนี่ยเวลาอ่านลดวรรณยุกต์ลงมาเป็นจักรวาล
1: ให้มาเรียน
0: ให้มันจะประวาให้หมดอ่ะ
1: คือเนี่ยน้องแต้วบอกว่าอย่างไปเรียนอีสานก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆให้คนฟังไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ค่อยๆปรับนะครับก็พยายามปรับให้ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับแต้วนะแต้วบอกรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต้วบอกว่าโหรู้สึกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่แค่สำเนียงอันนี้มันคือความยากมันเป็นความยากของการเรียนที่จะพูดภาษาต่างถิ่น
0: ค่ะ
1: แต่ข่าวก็เลยถามแบบแหมยากหน่อยแล้วถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นล่ะรับไหม
0: รับ
1: บอกว่า
0: ให้หัดเอา
1: ใช่ก็คงต้องหัดแล้วก็ยากอยู่ละก็ยากอยู
0: ่หัดเอาเอาเชื่อไหมว่าดาราเนี่ยศิลปินนะที่เขาเป็นระดับนางเอกพระเอกนะไม่เกินความสามารถเขานะจะภาษาอะไรก็ตามเขาเก่งจริงๆนะเขาเอาโอ้โหบทนี้เขาท่องไม่รู้กี่หน้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่เขาเก่งม
1: ี
0: พรสวรรค์มาก
1: ครับก็รอไปดูได้บทบาทของเธอเป็นสาวอีสานตอนนี้ก็คาดว่าจะมี2เรื่องใช่นายที่3กับภาพรวมตาย
0: โอ้2เรื่องด้วยกันครับ
1: ผม
0: มาดูกีฬากันหน่อยสุดท้ายแล้วลูกยางหนุ่มไทยก็จบที่รอบ8ทีมเนาะ
1: ครับผม
0: ใช่มั้ย
1: ไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ไปไม่ถึงก็เรียน
0: ไม่ถึงเพราะว่าเรา
1: แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์
0: เจอทีมซะก่อนมาเจอทีมน่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะทีมนี้เป็นแชมป์จากกลุ่ม D มาเจอไทยรองแชมป์จากกลุ่ม B นะคะ

0: ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะแพ้ไป0-3เซต23-25แล้วก็19-25ค่ะทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อนะคะ
1: โอ้
0: ทีมนี้อันดับก็ไม่เรียกว่าจะเยอะนะคะอันดับ34ของโลกนะเราคิดว่าทีมน่าจะติด1-5ของโลกไม่นะคะวอลเลย์บอลชายทีมอันดับ34นะเหมือนบ้านเราเลยผู้หญิงเก่งกว่าของไทยนี่อยู่อันดับ52ของโลกค่ะ
1: โอ
0: ้ทีมก็ไม่ใช่ว่าอันดับท็อป10นะไม่ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะแต่ก็นั่นแหละเก่งนะคะ
1: โอ้
0: แล้วก็ไม่ก็จบแค่นั้น
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์เทควันโดพี่เทควันโดเริ่มละเริ่มที่จะลงละ
0: เริ่มแข่งแล้วเนาะ
1: เริ่มแข่งละเมื่อวานเนี่ยเป็นประเภทแบบเขาเรียกภูมิเซ่ใช่ไหมภูมิเซ่นี่จะเป็นเหมือนการวาดลีลาลวดลายท่ามากกว่า
0: ค
1: ่ะไทยเราก็ได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะฮะในชนิดเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยนะฮะ
0: ท่ารำท่าภูมิเซ่เนี่ยเนาะ
1: ใช่ท่ารำ
0: กระบวนท่า
1: ค่ะเดี๋ยวถ้ารุ่นต่างๆนี่ก็นี่แหละไล่เรียงกันไป2วันนี้นะครับเทควันโดนี่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าดูแล้วมันก็ลุ้นดีเพราะว่ามันวันเดียวจบรู้เรื่องไปเลยพี
0: ่ใช่
1: รอบแบบ32คน16คน8คนเข้ารอบชิงมันแป๊บเดียวมันวันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบนะครับเห็นน้องเทนนิสเนี่ยนะครับนะอดีตแชมป์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับจะลงทำการแข่งกันเนี่ยนะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือคิดว่าจะเพิ่มเหรียญทองให้ได้ไหมนะในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสพาณิพักนะครับก็จะเป็นสายเลือดใหม่บวกกับรุ่นตัวเก่าเดิมๆนะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็รอเชียร์ผลงานทัพนักกีฬาไทยเนาะ
0: จบแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: น้องที่ต้องให้ติดตามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเภทกีฬานะจบเอเชียนเกมก็จะมีอะไรอีกอ่ะโอลิมปิกเนาะอ๋อมีเดี๋ยวนะมีหลายประเภทกีฬาจะต้องไปกีฬาโลกก่อนใช่ไหม
1: คร
0: ับ แข่งกันเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ครับผมขอนิดนึงนะพี่สีพอดีพูดถึงเทควันโดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีน้องที่ไปแข่งเทควันโดเอเชียนเกมครั้งนี้คนหนึ่งอ่ะนะครับเธอเอารถไปจอดที่กกท.ตรงรามข้างราชมังอ่ะโอ้น้ำท่วมคือตอนเอาไปจอดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปเก็บตัวบินไปก่อนเนี่ยนะครับบินไปที
0: ่ญี่ปุ่น
1: ก็จอดรถทิ้งไว้ใครจะไปคิดว่าน้ำมันจะมาขนาดนี้ไงแถวรามวันนั้นน่ะนะครับน้องขนมจีบนี่ชื่อเป็นไงขนมจีบนะตามเชียร์ด้วยนะเธอเป็นนักเทควันโดทีมชาติชุดสู้ศึกเอเชียนเกมนี้นะครับคุณพ่อก็โพสต์ภาพนะครับว่าจอดรถไว้ที่กกท.ตอนนี้น้ำเนี่ยนะครึ่งประตูครับพี่อาจจะตั้งแต่วันที่น้ำขึ้นหนักๆนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาพี่
0: แล้วยังไม่กลับฉันกลับได้ยังไม่รู้ยังใช่ไหม
1: ยังพี่ก็ไปอยู่โน่นกันหมดไม่มีใครช่วยรถแล้วย้ายไม่ทัน
0: คนก็ถ่ายรูปไปให้ว่าน้ำท่วมรถแล้ว
1: โอ้สมาธิก็อาจจะเสียไปสักหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าลูกเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่เรื่องรถเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากัน
0: โอ้
1: พ่อบอกไม่เป็นไรเอาโฟกัสกับเทควันโดก่อน
0: ค่ะค่ะ
1: เนี่ยรถจมน้ำอยู่จนตอนนี้น้ำแห้งไปแล้วเลยรถจึงจอดอยู่ที่เดิมเลยพี
0: ่ต้องยกเดียว
1: ไม่มีใครคาดคิดเลยเนาะว่าแม่

0: นะครับแต่ท่วมไปถึงครึ่งคันได้มาจอดอยู่ที่นะราชมังเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่จริงๆมันมีจุดจอดนะที่ราชมังที่สนามที่หน้ารามอ่ะมีจุดจอดแต่ว่าแสดงก็คือก็คาดไม่ถึงเลยเนาะก็จอดข้างล่าง
0: ใช่
1: มันสะดวก
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไม่ใช่เอาขึ้นตึกใช่ไหมที่แบบถึงแค่ขึ้นตึกกกท.นั่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีจุดจอดอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: นะคะก็ใครจะคาดคิดเนาะ
0: ใช่
1: ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับเงินกันไปคนละ 1,000 แล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช้ให้ถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะเท่ากับเดือนละ500เมื่อวานมีนักวิชาการจาก PDI นะคะคุณนรฤทธิ์ พิศนุยบุตรก็บอกว่ากรณีรัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการเฟส2สนับสนุนไปอีกคนละ 1,000 ให้ใช้2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยเงื่อนไขว่าก็คือสูตรเดิมแหละรัฐช่วย60ประชาชน40สูงสุดไม่เกิน200ต่อคนต่อวันคือถ้าในมุมมองของนักวิชาการอาวุโสท่านนี้จาก TDI บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะไม่มีความเหมาะสมและไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนื่องจากประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประเทศมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่ไม่สามารถกู้เงินมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดงบที่เอามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่รัฐบาลในอนาคตต้องหาเงินมาทดเทยสำหรับประเด็นการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นในทางวิชาการมีวิธีคิดแตกต่างจากภาครัฐคือภาครัฐเนี่ยมักจะเอายอดการใช้จ่ายของประชาชนมารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมนักวิชาการที่เขาดูเรื่องเศรษฐศาสตร์นะเขาก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินใหม่เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีโครงการอะไรก็ตามดังนั้นพอไปหักลบการใช้จ่ายเดิมที่ต้องเกิดขึ้นออกไปค่าตัวคูณทางการคลังที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.9 เท่าของงบประมาณที่รัฐจ่ายลงไปเท่านั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนจริงในระบบจึงไม่ได้สูงเท่ากับตัวเลขรวมที่มีการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการของนักวิชาการท่านนี้ของทีเดย์บอกว่าลักษณะไทยพักเนี่ยไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คือประสิทธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่ได้มีความสามารถในการกู้เงินมาได้ตลอดพอเงินมาจำกัดโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลในอนาคตก็ต้องหาเงินมาใช้ในทางวิชาการก็เลยมองว่าไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแต่พอทำขึ้นมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นได้แค่ไหนก็นับคือในมุมของนักวิชาการก็บอกว่าคือคิดไม่เหมือนกับภาครัฐอ่ะภาครัฐก็จะนับเงินที่คนจ่ายบวกกับเงินอุดหนุนเช่นคนใช้ไป 20,000 ล้านรัฐเติมไป 30,000 ล้านก็รวมตรงๆเป็น 50,000 ล้านแต่ทางวิชาการบอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินบางส่วนที่ไม่ใช่เงินใหม่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนี่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเฟส2ที่เติมกันเมื่อวานเนี่ย 1,000 บาทใช้2เดือนนี่นะคะก็มองว่าพอโครงการตั้งต้นมันอยู่บนฐานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างไปจากเดิมมากนักก็หมายถึงว่าเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้หมดสภาพช่วยพยุงระบบชั่วคราวเท่านั้นถ้ารัฐหยุดจ่ายประชาชนก็ขาดรายได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีธันวาคมไม่มีเงินเติมคราวนี้แหละปวดโอยแน่ๆ
0: โอ้
1: หมายถึงชาวบ้านนะ
0: อ๋อ
1: ค่ะนี่ก็น่าคิดเนาะ
0: ครับ
1: น่าคิด
0: พอเดี๋ยวถ้าเข้าธันวาที่แบบไม่มีโครงการ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: คนก็จะทีเนี้ย
1: ค
0: นจะรู้สึกหรือว่าจะอยู่กินกันลำบากอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะอย่างที่บอกพอแค่เอาแค่ว่าช่วงนี้มีโครงการอยู่พี่ลดกับข้าวยังบอกเลยบอกถ้าช่วงไหนที่แบบเงินคนใช้หมดแล้วนะเงียบเลยตามตลาดเงียบเลย
1: ใช
0: ่
1: ก็จากเมื่อก่อนเนี่ยซื้อวันละ100-200ก็มาซื้อทีละ20-30 บาทเท่านั้น
0: หรือไม่ซื้อเลยดูอย่างตลาดนัดซอย4พี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพอไปกลางเดือนเนี่ยเราเห็นเลยว่า

0: มันดูเงียบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกคนนะพี่เดี๋ยวเข้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเลยนะเปล่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
1: เนี่ยพอนักวิชาการออกมาบอกมีแบบนี้เดี๋ยวรัฐบาลบอกว่าเอาแล้วมีแต่ตำหนิมันก็คือเอาลองเสนอมาซิว่าจะต้องทำยังไงเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าในการที่จะปรับโครงสร้างก็คือต้องปรับโครงสร้างไปที่การพัฒนาคนอันนี้มันเหมือนกับรูปหน้าปะจมูกนะคะพอโครงการจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอดโอยนะคะหากินยากอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนปรับโครงสร้างใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันยั่งยืนแบบระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเอาให้ชัดเจนไปเลยว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันเลยผูกขาดอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ไปได้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่าคือทุกคนต้องรู้ลดการกระจุกตัวได้ไหมแล้วก็เพิ่มการจ้างงานไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพแรงงานและการศึกษาอันนี้เห็นด้วยนะน้องรุ่งคือเมื่อวานเนี่ยเจอกับน้องคนหนึ่งนะเขากำลังเรียนชั้นม.6แล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าเรียนเทอมสุดท้ายเขาเรียนเก่งมากนะได้เกรด4ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เกรด4ไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวจบม.6จะไปเรียนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปทำงานบริษัทจะทำงานเซเว่นก็ได้บอกเอ้าแล้วก็แล้วเธอจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรไปติวด้วยนะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเรียนเก่งมากต้องติวต้องอะไรแล้วถามว่าน้องจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรยังงงตรงนี้เขาบอกว่าขอให้จบปริญญาก็พอเพื่อเอาปริญญาไหมคือเด็กยังคิดแบบนี้อยู่ยังไม่น่าเชื่อเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้เนี่ยอันนี้น่าห่วงแม่นะเด็กเรียนหนักมากนะคะเรียนเก่งสุดๆถามว่าแล้วทำไมไม่คิดถึงอนาคตว่าเนี่ยต้องเลือกว่าอาชีพที่แบบมีศักยภาพอ่ะแรงงานเขาต้องการเงินเดือนแพงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วก็รับเงินเดือน10,000-15,000นะมันมีบางสาขานะอะไรเงี้ยบอกเขาแล้วแม่ก็ยืนฟังตาติดๆนะแล้วก็เขาบอกว่าคือเช่นนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าได้โอเคเลยคืออยากให้เขารู้สึกว่าในเกียรติ4ของเขาอ่ะที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษตั้งแต่ม.1ถึงม.5เทอม2แล้วเนี่ยม.6เทอม1ถึงจะเทอม2แล้วเนี่ยโอ้เกียรติ4หมดเลยอ่ะเสียดายเขาที่เขาจะไปเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้ตัววิทยาการจัดการเลยประมาณนี้เรียนมาเพื่อจัดการอะไรอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้ถ้าในมหาลัยต่างจังหวัดนะเปิดกันทุกมหาลัยนะวิทยาการจัดการบ้างเปิดสาขาโลจิสติกอะไรเงี้ยโอ้โหเด็กก็เรียนกันเต็มไปหมดแล้วน้องร่องเขาจบมาไม่รู้ทำอะไร
0: โอ้ครับครับ
1: เนาะเสียดายเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมีคนแนะแนวเขานะคุณครูเนาะ
0: ครับเนาะว่าจะไปทิศทางไหนในอนาคตยังไง
1: ใช่ตัดฟันหน่อยเพราะว่าเดือน4ปีสมมติว่าเรียนแบบคณะที่แบบมันเสียตังค่าเทอมหน่อยใช่ไหมอย่างพวกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรพวกนี้เนาะคือจริงๆถ้าตัดฟันเรียนในอนาคตนะก็ต้องดีแน่ๆเลยเด็กพวกนี้เนาะอาจจะไม่ต้องเรียนพวกเรียนแพทย์เลยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าเสียดายว่าเอ้าจะมาเรียนวิทยาการจัดการงงมากเลยว่าโอ้แล้วเธอเรียนหนักมาเพื่ออะไรลูก
0: เสียดายเหมือนดูคลิปหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นหมอนะแล้วเขาถามว่าลูกเขาไปอัดคลิปว่าพ่อเสียใจไหมที่หนูไม่ได้เรียนหมออย่างเงี้ยพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้เสียใจแต่เป็นห่วงว่าแบบคือถ้าเรียนหมอเนี่ยมันเห็นอนาคตอยู่ว่าหนูจะมีงานทำแน่นอนแต่ว่าคณะที่หนูเลือกเนี่ยพ่อก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยเป็นห่วงว่าเรียนจบมาแล้วจะทำอะไรยังไง
1: นั่นแหละก็นั่นแหละ
0: เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอย่างที่สีบอกนั่นคือเป็นห่วงว่า
1: ค่ะเขาจะทำอะไร
0: ใช่จะทำอะไร
1: เนี่ยมหาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยเปิดคณะนี้กันทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะมันเรียนง่ายใช่ไหมไม่ทราบเนาะ
0: คร
1: ับ เด็กก็เรียนมาเพื่อจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็นั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพว่าเราต้องพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะอย่างเหมือนที่นักวิชาการจากทีดีไอบอกว่ามันต้องเน้นไปทางนี้นะศักยภาพแรงงานและการศึกษานะคะเอางบไปช่วยตรงนี้ดีกว่าไหมตลาดแรงงานที่โลกต้องการนะคะ
0: นะคร
1: ับ
0: ค
1: ่ะ
0: ถึงจะต้องหาคนแนะนำแล้วก็เลือกกันให้ดีเนาะ
1: ใช่เราพักกันสักครู่นะคะเพลงสดแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ

0: หลือตามเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องดองเชิญค่ะ
3: ครับผมไปดูเรื่องน่ารักน่ารักที่ปราจีนบุรีสักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สภ.เมืองปราจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจครับเขาก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับเขาบอกว่าเอาเรือไปเลยเอาเรือออกเลยไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบริจาคข้าวมาละอาหารแห้งมาหมดละข้าวกล่องก็มีไปเอาไปแจกนะครับเอาเรือไปเลยเอาเรือไปแจกปรากฏว่าตำรวจบอกขับเรือไม่เป็นครับพี่ตำรวจบอกนายยังขับเรือไม่เป็นกันเลยครับพี่เราเคยแต่ไล่จับโจรขับรถนะครับพี่ให้มาขับเรือเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็เลยเห็นภาพนะพี่
2: ชัดฟิลมากเลย
3: ก็เลยเห็นภาพการขับเรือแบบค่อยๆประคับประคองกันไปอ่ะพายกันก็ไม่ค่อยคล่องพายเรือยากนะเมื่อวานเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาทักกันนะไอคนที่อยู่ที่บ้านคือเด็กคนนี้มันพายเรือในเคหานะพี่กลับมานะคนที่บ้านบอกอะไรนี่มึงไปตั้งแต่เช้านี่มึงกลับมาเที่ยงเหรอเด็กมันตอบกลับมาใช่ไหมกูพายไม่เป็นเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ย คือพายเรือถ้ามันไม่เป็นมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวซ้ายดีเดี๋ยวขวาดีมันก็หมุนมันก็เอียงอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับพี่ตำรวจที่ปาจีนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าแหมมีทุกอย่างนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวบังคับเรือกันไม่ค่อยเป็นพายเรือกันไม่ค่อยเป็นนะครับก็เป็นความน่ารักนะครับในยามภัยพิบัติทุกคนมีกันสิกระใจช่วยแหละเพียงแต่ว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้องจริงนะครับแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: การผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวในปีต่อๆไปนะคะมันจะวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะ
3: ครับ
2: ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอยู่ให้ได้
3: ใช่ขออย่างเดียวน้ำใจคนไทยอ่ะ